0: การประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามก็ต้องมานั่งดูคุณตุโมงได้ไหมนะครับเพราะตรงนี้มันก็เป็นแยกแต่ว่ามีกี่แห่งเราก็ต้องดูเราก็คงไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับเราจะไปพึ่งพาดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้อนัตสัญญาเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้หรอกเพราะนั้นมันฮิวแมนเออร์เกิดได้ตลอดเวลาเราจะไม่รับความเสี่ยงเรื่องฮิวแมนเออร์ใดๆมันก็ต้องจะต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยง
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดและให้เร่งถอดบทเรียนเพื่อคุมเข้มความปลอดภัยเส้นทางเดินรถทุกพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
2: ทั้งในส่วนของรถไฟเองทั้งในส่วนของอสมกเองแต่ละหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาก็ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมดเพื่อที่จะดำเนินการในส่วนของเขาความหมายก็คือไม่ว่ารูปคดีเนี่ยจะออกมาอย่างไรผมเชื่อว่าทั้งสองส่วนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีส่วนที่มีการกระทำผิดทั้งสิ้นก็ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนทั้งหมดวันนี้เราได้เห็นว่าไม่ใช่เฉพาะจุดนี้นะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 จุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นปัญหาและผมเชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเป็นปัญหาเราก็ให้แนวทางไปว่ารถไฟที่คุณต้องจัดการแล้วนะจากนี้เนี่ยคุณจะดำเนินการอย่างไรต้องทำทุกปัจจัยในการลดความเสี่ยงจะต้องเอามาดูทั้งระบบซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้สังคายนาใหญ่แน่นอน
1: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางที่มีทางรถไฟตัดผ่านโดยต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคล่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงปัญหา SME รายย่อยที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งรัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลืออย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมและรัฐบาลจะสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนัดประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะที่นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในเวทีดังกล่าวหอการค้าและสภาหอการค้าไทยได้นำเสนอ3วาระเร่งด่วนตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติเนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมการเร่งเข้าไปดูแลและปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้แก่เกษตรกรและครอบครัวกว่า30ล้านคนและผลักดันการค้าและการลงทุนของประเทศไทยอย่างจริงจังท่ามกลางความท้าทายและโอกาสจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมือความเสี่ยงปริมาณฝนน้อยไม่ให้กระทบการลงทุนในพื้นที่ EEC
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณ อ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองพบว่าไทยมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติตั้งแต่กลางปีนี้ต่อเนื่องถึงปีหน้าจึงได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งการอุปโภคบริโภคของประชาชนการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการควบคู่กับสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพราะน้ำไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตแต่คือโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยโดยพื้นที่ EEC ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำควบคู่พลังงานและโลจิสติกเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
6: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้น
3: ด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานยืนยันว่าปริมาณน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC มีเพียงพออย่างแน่นอนเพราะกรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงจะสามารถสูบน้ำแล้วนำกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผันไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวพร้อมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบนโยบายแก่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพพลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาล 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึงร้อยละ 96.20 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัสดุเหลือทิ้งอย่างใบและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ขณะที่นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการสอนยืนยันความพร้อมในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมชีวภาพที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงลดมลพิษและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไร่อ้อยไทยอย่างยั่งยืน
5: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะสนับสนุนค่าใช้จ่ายคนละ 5,000 บาทต่อเดือนร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง มีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลา

0: ัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านสังคมดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยการเชื่อมโยงระบบการดูแลป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการลดภาระงานของครูและเพิ่มเวลาการดูแลนักเรียนจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้นตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้สนับสนุนงานด้านเอกสารงานรายงานและงานธุรการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของครูในทุกระดับ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือก self printing ด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าสำหรับอิหร่านแล้วเวลาเหลือน้อยลงทุกทีและพวกเขาควรเร่งบรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยขณะที่สำนักข่าวคานทีวีของทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสู้รบกับอิหร่านรอบใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวกับอิหร่านตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาหลังการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นเวลา40วันขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านแลกเปลี่ยนข้อเสนอหลายฉบับยุติการสู้รบระหว่างกันผ่านปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจา
0: ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาในภูมิภาคอัลทาฟราใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่าโดรนที่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน3ลำที่บินเข้ามาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทางชายแดนฝั่งตะวันตกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบสวนเบื้องหลังของเหตุโจมตีดังกล่าวและจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้เหตุผลครั้งนี้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะไม่ยอมทนต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
7: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าทวีปแอฟริกาและประชาคมโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการระบาดระดับภูมิภาคของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาในเวลานี้จนส่งผลให้มี

0: ผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ติดเชื้อกว่า330รายนายแพทย์ชงคาเซย่าผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าพื้นที่ที่พบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บาดิบูเกียวมีการเคลื่อนย้ายของประชากรสูงความไม่มั่นคงปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างหนาแน่นกับประเทศเพื่อนบ้านจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการประสานงานระดับทวีปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคและระดับทวีป
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างผลการศึกษาที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยซิดนีย์ของออสเตรเลียที่ระบุว่าออสเตรเลียอาจมีคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นถึง4เท่าภายในอีก10ปีข้างหน้าหากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบมากขึ้นต่อขีดความสามารถในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีที่นำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-21 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-1825-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19ถึง30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3ถึง10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจัดการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาว BCG ควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยแพ้ให้กับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก 1-2 เกม 21-9 22-24 และ 18-21 คว้ารองแชมป์มาครองสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบ16คนแม่นักคนปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกแทงเอาชนะซันฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับนิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่13ถึง17พฤษภาคมโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและเวทีนานาชาติต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
3: 1นาทีกับกปท.ช่วงหน้าฝนอุบัติเหตุมักมีโอกาสเกิดขึ้นสูงในช่วงการเปลี่ยนช่องทางการขับรถโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเนื่องจากฝนตกทำให้ทัศนวิสัยไม่ดีหรือตำแหน่งของกระจกสองข้างและสองหลังเกิดมุมอับทำให้เห็นไม่ชัดตำแหน่งของกระจกสองข้างที่เหมาะสมต้องอยู่ในแนวตั้งขนานไม่ก้มหรือเงยหรือเห็นตัวถังรถด้านข้างมากจนเกินไปส่วนกระจกสองหลังต้องปรับให้เห็นพื้นที่ด้านหลังให้มากที่สุดและต้องให้เห็นพื้นที่ด้านซ้ายของรถด้วยแต่ไม่ให้เห็นศีรษะของผู้ขับในกระจกสองหลังและขณะขับขี่ต้องมีการตรวจสอบการจราจรด้านข้างและด้านหลังจากกระจกรถอย่างสม่ำเสมอและควรขับรถรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระตอกคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระตอกเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระตอกใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระตอกสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.ort.go.th
7: ส าระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศไทยชาเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยพบกระจายทั่วไปตามภูเขาในภาคเหนือการปลูกและผลิตชาของไทยเริ่มครั้งแรกในพุทธศักราช2480โดยนายประสิทธิ์พุ่มชูศรีร่วมกับนายประธานพุ่มชูศรีจัดตั้งโรงงานชาขนาดเล็กที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และรับซื้อใบชาสดจากชาวบ้านที่ปลูกและทำเมี่ยงอยู่แล้วในพุทธศักราช2482ได้เริ่มทำสวนชาเป็นของตนเองและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นต่อมาในพุทธศักราช2483กระทรวงเกษตรได้ริเริ่มการส่งเสริมและพัฒนาชาจัดตั้งเป็นสถานีทดลองพืชสวนฝางติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยากำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารวมทั้งมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้บุพการีและบุตรหลานของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามได้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
13: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ครับท่านโฆษกครับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาครั้งล่าสุดครับที่ประชุมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบจัดสรรงบประมาณกว่า450ล้านบาทเพื่อใช้เยียวยากำลังพลและก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไทยกัมพูชาครับซึ่งเรื่องนี้ทราบว่ามีการผลักดันตั้งแต่เป็นท่านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเดิมจนมาถึงท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญที่เป็นท่านปัจจุบันครับผมเรื่องนี้เราจะเอางบ450ล้านบาทเนี่ยไปช่วยเหลือทหารกับครอบครัวยังไงบ้างครับ
14: ครับไอ้ส่วนของงบ452ล้าน350,000บาทเนี่ยนะครับถือว่าเป็นงบกลางนะครับประจำปีงบประมาณ2569ที่เป็นรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะครับ อันนี้ประเด็นหลักๆของมันก็คือว่างบตัวนี้เป็นการที่ทางกระทรวงกลาโหมร้องขอไปเพื่อสนับสนุนกำลังพลที่ได้เสียชีวิตแล้วก็ทุพพลภาพหรือบาดเจ็บในการสู้รบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ชีวิตกำลังพลนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวเนี่ยเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับโดยถ้าจะให้พูดถึงในรายละเอียดของตัวเลข452ล้าน350,000บาทเนี่ยนะครับจริงๆก็คือเราพิจารณาสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยรวมทั้งสิ้น91นายหรือ91นายเนี่ยนะครับโดยแบ่งออกเป็นเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายแล้วก็บาดเจ็บมาก11นายนะครับตรงนี้นะครับอยากจะขออนุญาตชี้แจงนิดนึงว่าเราแบ่งประเภทตรงนี้ว่าเสียชีวิตทุพพลภาพบาดเจ็บสาหัสบาดเจ็บมากยังไงบ้างมันก็จะมีเงื่อนไขของการแบ่งนะครับอย่างเสียชีวิตก็ชัดเจนครับเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องของการเสียชีวิตที่ได้รับผลโดยตรงนะครับหรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุของสถานการณ์ความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่ผ่านมาส่วนทุพพลภาพเนี่ยก็คือจริงๆก็คือการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะหมายถึงเรื่องสูญเสียแขนสูญเสียขาการมองเห็นต่างๆหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญอันนี้ก็เป็นการสูญเสียอย่างทุพพลภาพนะครับเรื่องของบาดเจ็บสาหัสนี่ก็แตกต่างจากบาดเจ็บมากยังไงบาดเจ็บสาหัสก็คือผู้ที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในแล้วก็พักรักษาดำเนินการนะครับในโรงพยาบาลนั้นเกิน20วันอันเป็นผลจากความขัดแย้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนบาดเจ็บมากนั่นก็คือประเภทบาดเจ็บที่รองลงมาก็คือรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่2วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน20วันนะครับอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็อันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโดยภาพรวมนะครับของการผู้ที่ได้ผลกระทบ91นายทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินที่จะสนับสนุนให้กับในแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รายละ10ล้านบาท
15: ครับ
14: ผู้ทุพพลภาพก็จะได้รายละ10ล้านบาทเช่นเดียวกันครับก็ถือว่ามีการสูญเสียอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็ทำให้สมรรถภาพในการทำงานอาจจะลดน้อยลงไปส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะได้รายละ1ล้านบาท
15: ครับ
14: ผู้บาดเจ็บมากก็จะได้รายละ 500,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
13: ครับแล้วก็เงินต่างๆที่เราจัดสรรให้กับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็วที่สุดใช่มั้ยครับ
14: ก็จะต้องทำให้อย่างรวดเร็วที่สุดต้องรบกวนว่าต้องทำความเข้าใจว่ามันก็มีขั้นตอนในเรื่องของการระเบียบในการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของผู้ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับมันก็จะมีความใช้เวลานะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเหล่านี้นิดนึง
15: ครับ
14: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่พูดในรายการพูดนะครับก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะว่าเราคำนึงถึงความจำเป็นต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าพวกบุคคลเหล่านี้เขาจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลก็ดีหรือในการเลี้ยงดูครอบครัวของเขาก็ดีครับ
13: ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้ผลักดันแล้วก็สำเร็จก็คือเรื่องของการใช้สิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC Heroes เนี่ยครับที่ครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแต่ว่าก็ยังจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าบุตรหลานเนี่ยยังคงได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลอยู่อันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
14: ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าเป็นการดูแลทั้งกำลังพลและก็ครอบครัวของกำลังพลนะครับต้องกล่าวโดยภาพรวมว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทหารและครอบครัวจะได้รับสิทธิของทหารของระเบียบตามระเบียบราชการใช่ไหมครับ แต่เมื่อทหารนั้นสูญเสียชีวิตไปเนี่ยสิทธิที่จะดูแลครอบครัวเขาก็จะหมดลงตามชีวิตของทหารอันนั้นปัญหาก็คือว่าทำให้ครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยครับไม่ได้รับสิทธิเต็มที่อย่างเท่าที่ควรทางกระทรวงกลาโหมก็โดยทั้งรัฐมนตรีทั้งท่านณัฐพลในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็รัฐมนตรีปัจจุบันนะครับท่านอดุลก็ผลักดันเรื่องนี
15: ้
14: อย่างเร่งด่วนนะครับจนครม.ได้อนุมัติให้เหมือนกันนะครับก็คือทำให้ท ทางครอบครัวของกำลังพลนะครับได้รับสิทธิเหมือนกับในขณะที่กำลังพลนั้นยังมีชีวิตอยู่ก็พูดง่ายคือได้รับสิทธิเต็มที่นะครับเลยเรียกว่าเป็น UC บัตรทองหรือ Universal Coverage Hero นะครับสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองแล้วก็บัตรทองตรงนี้ครับมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวครับคือได้มอบให้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการรู้สึกว่าเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้27รายด้วยกันคือพูดง่ายคือกำลังพลที่เสียชีวิต27รายแล้วก็มีบุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากตรงนี้ครับ40รายนะครับทำให้บุคคลพวกนี้เขาสิ้นสุดสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการไปแล้วก็ทำให้ต้องกลับไปใช้สิทธิพวกหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอันนี้ในเรื่องของสิทธิมันอาจจะน้อยลงแต่เพื่อพอมันมี UC Hero หรือสิทธิบัตรทองฮีโร่ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือสถานะในเรื่องของสิทธิที่เขาได้รับเนี่ยก็เหมือนเท่าเทียมกับเหมือนกำลังพลท่านนั้นมีชีวิตอยู่ครอบครัวก็จะได้รับสิทธิเดิมที่เคยได้รับตรงนี้จะได้รับไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีอนุมัติก็คือพูดง่ายคือย้อนหลังจากตั้งแต่วันที่สิทธิกำลังพลท่านนั้นเสียชีวิตจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีนั้นได้อนุมัติเรื่องนี้ครับจนกว่าอันนี้มันจะมีเงื่อนไขนิดเดียวครับจนกว่าจะมีการรับรองหรือมีสิทธิอื่นๆที่จะมารองรับครอบครัวนั้นต่อไปสิทธิในการดูแลครอบครัวของกำลังพลนะครับก็จะดูแลครอบคลุมไปถึงทางบิดามารดาของผู้เสียชีวิตกำลังพลผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงบุตรของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งก็จะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะครับ
13: ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านเน้นย้ำว่าการดูแลสิทธิ์ต่างๆของกำลังพลแล้วก็กำลังพลที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นวาระที่สำคัญที่สุดของกระทรวงกลาโหมวาระหนึ่งอีกเรื่องนึงครับท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ครับที่ประชาชนหลายคนเนี่ยวิตกกังวลอยากให้ท่านให้ความมั่นใจว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้กำชับให้กำลังพลชายแดนเนี่ยดูแลอธิปไตยไทยอย่างเข้มแข็งและมั่นคงครับ
14: ก็เป็นภารกิจหลักของทหารอยู่แล้วครับหรือกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ซึ่งเป็นการบูรณาการงานร่วมกันกับทั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในการป้องกันอธิปไตยของชาติครับก็ยังอยากจะยืนยันนะครับในเรื่องของความพร้อมของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยชายแดนของประเทศชาตินะครับเราทำงาน24ชั่วโมงตลอด365วันต่อปีนะครับไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่าจะมีการระเบิดอธิปไตยใดๆเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดแล้วว่าทหารแล้วก็ตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆเนี่ยก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลอย่างที่ทางผู้ดำเนินการถามไปเมื่อตอนต้นก็คือแน่นอนสิทธิกำลังพลสวัสดิการความเป็นอยู่ของเขาให้เขาสามารถดำรงชีพนะครับรวมถึงครอบครัวเขาได้อย่างปกติสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
13: ครับก็ยืนยันว่าเราจะไม่ให้การเสียสละของกำลังพลนะครับในการปกป้องอธิปไตยที่แล้วมาสูญเปล่าอย่างแน่นอนใช่ไหมครับผม
14: ถูกต้องเลยครับ
13: ครับผมก็วันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้เพื่อดูแลกำลังพลต่างๆหรือครอบครัวนะครับที่เป็นผู้เสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ยืนยันว่าเรายังคงดูแลอธิปไตยไทยอย่างดีที่สุดไม่มีการล่วงละเมิดใดๆแน่นอนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาพูดคุยแล้วก็อธิบายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์โอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับเรื่องชายแดนไทยอะไรแบบนี้อีกขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยอีกนะครับ
14: ด้วยความยินดีครับขอบคุณมากสำหรับการที่เชิญเข้ามาร่วมรายการครับ
13: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ

0: รับเงิน 20,000 บาทจาก MRT ได้เลยเพียงกรอกแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยไม่มีการเปิดเผยประกาศโฆษณาเชิญชวนจัดทำแบบสำรวจออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และรับเงิน 20,000 บาทแต่อย่างใดการประกาศหรือโฆษณาเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงให้ประชาชนกดลิงก์และกรอกข้อมูลส่วนตัวซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่ตามมาได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th หรือโทร02-716-4000เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหารือมาตรการรับมือผลผลิตทุเรียนและมังคุดที่ออกสู่ตลาดเร็วนี้เพื่อพยุงราคาช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งทำตลาดล่วงหน้าขยายตลาดใหม่ประสานเส้นทางขนส่งรองรับการส่งออกและมีแผนกระจายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยควบคู่การสนับสนุนการแปรรูปไม้ผลเพิ่มมูลค่ารักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน
2: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ยกระดับมาตรการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองให้เข้มข้นมากขึ้นโดยประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อสกัดกั้นการร่ำรวยผิดปกติซึ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: การปฏิรูปกระบวนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินถือเป็นก้าวสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการทุจริตกับตัวทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตานายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.อธิบายถึงหัวใจสำคัญของหลักเกณฑ์ใหม่นี้ว่าเป็นการปฏิรูปเทคนิคความเชื่อมโยงโดยพุ่งเป้าไปที่ตัวทรัพย์สินเป็นหลักเนื่องจากรากเหง้าของการทุจริตคดโกงส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อให้การได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบหลักเกณฑ์ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนแต่ไปเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการตรวจสอบมีการแยกแยะบัญชีอย่างชัดเจนว่าบัญชีใดเป็นบัญชีปกติหรือบัญชีใดมีข้อพิรุธว่าน่าสังเกตที่จะยังไม่ควรผ่านการตรวจสอบซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงแต่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำแนวทางการพิพากษาของศาลและมติของคณะกรรมการปปช.ในอดีตมาเป็นบรรทัดฐานประกอบด้วยภายใต้ระเบียบใหม่นี้ปปช.ได้วางบรรทัดฐานในการนิยามความผิดปกติไว้3รูปแบบหลักคือการมีทรัพย์สินที่เพิ่ม

0: ตรฐานเดียวกันเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมส่วนสัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสุ่มเสี่ยงต่อความร่ำรวยผิดปกติรองเลขาธิการปปช.ระบุว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้คือด่านแรกที่จะถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นการครอบครองบ้านหรูคอนโดมิเนียมราคาแพงหลายแห่งการขับรถป้ายแดงหรือการเปลี่ยนรถยนต์หรูราคาแพงบ่อยครั้งหากสิ่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับเงินเดือนหรือรายได้ที่แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีหน้าที่ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของทรัพย์สินให้ได้อย่างสิ้นสงสัย
1: เรามีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยคัดกรองทุกบัญชีบัญชีที่ผู้มีหน้าที่ยื่นกับปปช.เนี่ยประมาณ 38,000 บัญชีเนี่ยจะถูกตรวจสอบโดยมาตรฐานเดียวกันทุกบัญชีแต่วิธีมาดูมาสังเกตจริงๆเนี่ยว่าสัญญาณเตือนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าล่ำรวยผิดปกติเนี่ยเรามีวิธีดูอย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะดูจากการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับเช่นอาจจะมีบ้านหรูมีคอนโดแพงๆหลายหลังมีรถยนต์เปลี่ยนบ่อยๆป้ายแดงหรือรถที่มีราคาสูงใช้ทรัพย์สินที่หรูหราฟุ่มเฟือยซึ่งไม่สัมพันธ์กับรายได
0: ้อย่างไรก็ตามในโลกที่เทคโนโลยีทางการเงินก้าวหน้าไปไกลนอกจากการปรับปรุงกฎหมายแล้วสำนักงานปปช.ยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วที่สุดเพราะเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้กระทำผิดแต่คือการสร้างระบบราชการที่ใสสะอาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาวติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงเป็นเนื้อร้ายที่กัดเซาะทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรงล่าสุดจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนต่อปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานภาครัฐโดยอ้างอิงมาตรฐานที่เคยร่วมสำรวจกับธนาคารโลกหรือ World Bank และสำนักงานปปช.พบว่า26หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องติดต่อกับประชาชนและภาคธุรกิจเกือบทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีการเรียกร้องรับสิ่งตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤตหากในเวลานี้ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังความเชื่อมั่นของประเทศอาจพังทลายจนยากจะเยียวยาโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดเผยว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการไม่ใช่เรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นปัญหาเชิงระบบที่ฝังรากลึกมานานกว่า10ปีโดยทุกหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชนหรือภาคธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นหากไม่มีการลงมือแก้ไขอย่างจริงจังในเวลานี้ปัญหาจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
5: เราเปิดเผยข้อมูลวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการให้เอารายชื่อเหล่านี้มาด่าทอเอามาว่ากันนะครับแต่เป็นการเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ร่วมกันให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้รับรู้ให้รัฐบาลได้เข้าใจแล้วก็พุ่งเป้าไปว่าคุณจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในประเทศอย่างไรและก็จะลดอุปสรรคในการทำธุรกิจในประเทศอย่างไรให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาตินะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญทุกหน่วยงานขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิดใจรับฟังครับแล้วก็ยอมรับความจริงเพื่อแก้ไขร่วมกันนะครับ
4: ด้านนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติจะหมดไปเสียโอกาสในเวทีโลกทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสากลที่สำคัญการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อาจหยุดชะงักเพราะคู่ค้าในปัจจุบันใช้ประเด็นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นเงื่อนไขหลักในการทำข้อตกลงรัฐบาลควรยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการเรียกรับผลประโยชน์นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความโปร่งใสปฏิรูประบบราชการให้ตรวจสอบได
6: ้การเจริญเติบโตเราทั้งหมดอยู่ที่เรื่องคอร์รัปชันเป็นฐานหลักฐานนึงเลยข้อสำคัญก็คือการที่เราพยายามจะเข้า OECD หรือการทำ ข้อตกลงการค้าหลายอย่าง FTA ทั้งหลายกับหลายประเทศ EU อังกฤษแคนาดาหรือข้อตกลงเทรดกับสหรัฐที่เจรจากันอยู่เนี่ยมันมีเงื่อนไขเรื่องคอร์รัปชันงดสินบนถ้าเราไม่ออกตัวขยับขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถผ่านพ้นความต้องการของหลายชาติได้เนี่ยประเทศไทยไปต่อไม่ได้จริงๆก็พวกผมขับเคลื่อนสื่อมวลชนต้องผลักดัน
4: ท้ายที่สุดภาคเอกชนและนักวิชาการเตือนว่าทางออกของปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานต้องยอมรับความจริงและหันมาแก้ไขร่วมกันซึ่งกลุ่มนักวิชาการและภาคเอกชนพร้อมที่จะเปิดประตูเข้ามาร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาขอเพียงแค่หน่วยงานภาครัฐเปิดใจและเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะการต่อต้านคอร์รัปชันคือความรับผิดชอบต่อสังคมนพศรแก้วคำรายงาน
3: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
7: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาติ ป้าวรีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรือดำเนินความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอาจจะเสียหน้าเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยก็จ่ายไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชาถ้ามีการเสนอจากเจ้าหน้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
3: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
3: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พร้อมอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศคร
2: ับ ไม่อยากจะฟังมันน่าเบื่อหนูอยากฟังเพลงอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่ได้นะลูกบ้านเราฝนตกหนักและเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยต้องฟังข่าวนะลูกถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากมาเราจะได้อพยพทันไงลูก
2: โหถ้าขนาดนั้นต้องฟังต่อละพ่อข่าวว่าไงต่อคะ
1: จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักอาจจะเกิดพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: เอาเร็วค่ะพ่อคะเจ็บข้องค่ะ
3: ไม่ตระหนกไม่ประมาทด้วยความห่วงใยจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
5: wow.
4: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
8: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
10: ทอดกระถินเพื่อกินเหล้าเพื่อเล่นไพ่เอาอบายมุขมาเป็นบุญมาเป็นกุศลมาล่อให้คนทำบุญก็เป็นเรื่องหลอกลวงกันชัดๆนะอย่าเอาเลยอย่าไปเอาเรื่องอบายมุขมาเป็นเรื่องทำบุญเลยทำบุญมันต้องสะอาดมันต้องสว่างมันต้องสงบ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะ
1: พังงาคือบ้านรวมสร้างรากฐานให้มั่นคงขอเชิญรับฟังรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนทุกวันจันทร์เวลา 8:02 น.หลังเคารพธงชาติทางสวท.พังงา FM 100 MHz และสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เพจ Facebook สวท.พังงา Radio เพจสวท.ตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์และเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงารวมถึงวิทยุท้องถิ่นในจังหวัดพังงาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนและหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมกันพัฒนาจังหวัดพังงาให้น่าอยู่แก้ไขปัญหาข้อทุกข์ร้อนของประชาชนเพื่อการอยู่ดีมีสุข

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่ในส่วนของวันจันทร์ที่18นะคะพฤษภาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับดิฉันสาลิหาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็เป็นรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัชเพชรยวนนะคะก็ได้มีการเล็งเห็นถึงภารกิจต่างๆนะคะเกี่ยวกับกฎหรือว่ากระทรวงต่างๆที่มีความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะรับทราบถึงบทบาทรวมไปถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้ค่ะเราก็เป็นในส่วนของรายการที่นำเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับผู้ที่จะมาขับเคลื่อนนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายพลเอกมยการค่ะประธานหอการค้าจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
1: ครับกับผมนายพลเอกมยการนะฮะประธานหอการค้าจังหวัดพังงาครับจริงๆก็ขออนุญาตขอบคุณรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะฮะที่ให้เกียรติหอการค้าจังหวัดพังงามาพูดคุยกันในวันนี้ครับ
0: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของหอการค้าเนี่ยอาจจะดูเติบโตแล้วก็ภารกิจเนี่ยอาจจะเยอะนะคะหัวหน้าซึ่งบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ยเรามีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
1: จริงหอการค้าจังหวัดพังงานะฮะบทบาทหน้าที่ที่สำคัญที่เราตระหนักถึงตลอดเวลาก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนครับภารกิจหลักๆของเราที่ผ่านมาครับภารกิจหลักๆของเราที่ผ่านมาเราสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการภายในจังหวัดนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนให้กับนักลงทุนแล้วก็แนะนำการท่องเที่ยวต่างๆให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงอย่างให้มั่นคงนะฮะแล้วก็สร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมทั้งประเทศเราหอนค้าด้วยกันเราจะมีเครือข่ายกันทั่วประเทศครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาต่างๆของ

0: DEI ต่างๆนะฮะเรามีพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่ๆของระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นมิตรผลก็ดีเป็นเมืองทองธานีนี่เขาสนใจสินค้า GI ของเราเป็นหลักนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยประสานว่าจะส่งสินค้ากันยังไงอยู่ท่านครับ
1: ค่ะและย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะที่หัวหน้าได้พูดถึงว่าในส่วนของหอการค้าเนี่ยมีโครงการในเรื่องของผลักดันส่วนของสินค้า GI หรือว่าวิสาหกิจชุมชนเป็นโครงการอะไรบ้างคะ
0: จริงๆเราก็ผลักดันในโครงการไม่ว่าจะเป็นมังกรทิพย์ก็ดีคงไอ้ปริงทะเลที่เรามี
1: เกาะยาว
0: ใช่ใช่ครับท่านครับแล้วก็ทุเรียนที่มีคุณสมบัติพิเศษของเราคือสาลิกาเราเป็นการพูดคุยกับภาคีเครือข่ายในส่วนกลางว่าเราอยากได้สินค้าเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งของในการระบายสินค้าให้กับภาคีเครือข่ายตอนนี้ทางผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ของเราของระดับประเทศหลายท่านก็มีความสนใจในเรื่องของปริงทะเลถ้ามีมากพอที่เขาสามารถไปส่งเสริมไปต่อยอดเนี่ยเขามีความสนใจค่อนข้างสูงนะฮะเดี๋ยว
1: ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของปริงทะเลเข้าได้ดอกขา
0: ค่
1: ะล้วนแต่เป็นในเรื่องของการที่จะไปต่อยอดแล้วก็ทำให้ตลาดต่างประเทศเนี่ยสนใจในส่วนของ
0: ใช่ครับ
1: พืชผล
0: จริงๆก็มีนิดนึงก็อยากจะฝากว่าปริมาณของเรามันมีน้อยถ้าเกิดเทียบกับความต้องการของ
1: ตลาด
0: ที่ถ้าเราผักนั้นแล้วมันโตขึ้นก็อยากฝากถึงพี่น้องชาวเกษตรกรอย่าได้กังวลเรื่องการระบายสินค้าทางขอนค้าเรามีวัตถุประสงค์ในการที่จะช่วยระบายสินค้าเป็นหลักอยู่แล้วเรามีภาคีเงินขายที่ค่อนข้างจะครอบคลุมในเนี้ยเราก็คอนเซิร์นเรื่องแค่เรื่องเพียงพอ
1: เรื่องเหมือนว่าเป็นสินค้าเหมือน
0: พอเป็นสินค้า GI มันมีจำนวนจำกัดอะไรอย่างนี้ครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะหนึ่งในนั้นค่ะจุดแข็งด้านของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของหอการค้าเนี่ยมองว่าในแต่ละเดือนสามารถที่จะต่อยอดไปถึงอนาคตอย่างไรบ้างมีการวางแผนไหมคะ
0: ที่จริงหอค้าเรานะฮะมองถึงจุดแข็งของจังหวัดเนี่ยเป็นหลักก็คือการท่องเที่ยวเรามีการท่องเที่ยวคุณภาพเรามีวิถีวัฒนธรรมชุมชนที่แข็งแรงจุดแข็งของจังหวัดเรานี่ไม่พ้นเรื่องเกษตรอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเสาหลักให้กับจังหวัดพังงาซึ่งจุดแข็งเราเนี่ยเราได้พูดคุยหารือกันอยู่ตลอดว่าเราจะแบ่งพาร์ทเป็นยังไงใน1 2 3 4พาร์ทการท่องเที่ยวเราจะดูแลยังไงพาร์ทการเกษตรเราจะพัฒนาเครือภาคีเครือข่ายยังไงระบายสินค้ายังไงด้านการท่องเที่ยวเราจะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวพังงาน ักท่องเที่ยวที่มาพังงาจะได้รับความปลอดภัยยังไงได้รับความประทับใจกลับบ้านยังไง
1: ค่ะก็ต้องไปควบคู่กัน
0: ควบคู่กันใช่
1: ค่ะแล้วในส่วนของการผลักดันเนี้ยค่ะว่านามีเรื่องของอุปสรรคไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะ
0: อุปสรรคหลักๆที่จริงไม่เชิงมีนะฮะแล้วก็มีแค่การที่อธิบายให้กับภาคีเครือข่ายให้กับพี่น้องภาคประชาชนภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าใจว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นอยากจะพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นในทาง green tourism หรือ sustainable tourism เนี่ยที่มันเป็นอะไรที่มันสามารถต่อยอดไปในระยะยาวได้ก็เป็นเรื่องที่เราแค่อธิบายให้กับผู้ประกอบการก็ดีหรือพี่น้องประชาชนตัวไปเข้าใจเองครับไม่ได้มีปัญหา
1: ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นความร่วมมือทั้งภาคของภาครัฐเองรวมไปถึงผู้ประกอบการเองค่ะและปีนี้ค่ะหัวหน้าคะในส่วนของจังหวัดพังงาเองก็หนึ่งในนั้นก็เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวเยอะและปีนี้รูปแบบของการท่องเที่ยวค่ะเติบโตไหมคะในปีนี
0: ้จังหวัดพังงาตัวเลขการท่องเที่ยวจริงเราเติบโตกันต่อเนื่องกันมาตลอดนะฮะหลังจากโควิดก็ที่ประสบกันทั่ววันนี้เราก็ตัวเลขของการท่องเที่ยวก็ยังโตต่อเนื่องครับอาจจะมีย่อลงในระยะสั้นๆแต่ก็มีความเชื่อว่าพังงาเป็นจังหวัดที่มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเราให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วเราอย่างที่ทุกท่านทราบเราพังงาเราได้รับ
1: รางว
0: ัลซึ่งก็เป็นตัวที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกได้ว่าเรามีความตั้งใจในการต้อนรับ

0: ท่องเที่ยวเรามีความยินดีที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพังงานะรวมถึงทั้งด้านความปลอดภัยก็ดีตอนนี้เราก็ได้พูดคุยในกลุ่มในคณะของเราเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักของนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวมาถึงจะต้องได้รับความปลอดภัยอย่างไรได้รับความสะดวกสบายยังไงใช่ครับ
1: เหมือนว่ามาเที่ยวจังหวัดพังงาแล้วต้องการที่จะกลับมาเที่ยวซ้ำมาเที่ยวบ่อยๆ
0: ใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวมาแล้วกลับมาอีกก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีแต่ก็ผมเชื่อว่ามีมากกว่า 70% ที่นักท่องเที่ยวกลับมาแล้วกลับมาอีกรีพีทซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะ
1: ก็ช่วงนี้ก็เหมือนอย่างที่เราได้รู้เพราะว่าตอนนี้ในส่วนของหมู่เกาะต่างๆในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ได้มีการปิดเพราะว่าช่วงที่พักมรสุมแต่สภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตเหมือนที่หัวหน้าได้เกริ่นไป
0: ใช่ครับถึงทั้งนี้ก็เป็นช่วงหน้าโลซีซันแล้วก็เป็นหน้ามรสุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจังหวัดพังงายังมีการท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวด้านอื่นเรายังมีอ่าวพังงาที่สวยงามที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีเรายังมีภูเขามีน้ำตกที่
1: สวย
0: ที่สวยแล้วมีถ้ำนะฮะเรามีถ้ำโดยเฉพาะในอำเภอเมืองก็มีถ้ำปูงช้างที่ถือว่าเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะงดงามและมหัศจรรย์ถ้ำหนึ่งของประเทศเราพังงาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติค่อนข้าง
1: อุดมสมบูรณ
0: ์อุดมสมบูรณ์ทรงคุณค่าตรงตลอดการท่องเที่ยวเองก็ดี
1: ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวของหน้าในส่วนของหอการค้าเองมีแนวทางในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอย่างไรบ้างในช่วงของกรีนซีซั่นเนี่ยค่ะ
0: ที่จริงของหอค้านะเราได้พูดคุยถึงกันกระตุ้นระยะทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเราก็คงต้องจัดอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้มันมีแรงขับ
1: กับเพื่อน
0: ให้กับชุมชนกับพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นตัวในอำเภอเมืองก็ดีในตัวท่องเที่ยวหลักก็ดีอย่างเช่นเขาหลักหรือว่าจุดสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่นี้วันนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีให้ความภาคประชาชนก็ให้ความสำคัญในการท่องเที่ยวซึ่งหลายๆโครงการที่ภาคชนจัดขึ้นมาคอนเสิร์ตก็ดีอะไรก็ดีผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวระยะสั้นทั้งหมดจะเห็นภาพว่าการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่คนพังงาร่วมกันทำกันเอง
1: อ
0: ันนี้ผมมองว่าดีนะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของ หน่วยงานหรือว่าองค์กรแต่ในส่วนของภาคประชาชนก็มีแนวร่วม
0: น่าชื่นจริงน่าชื่นชมนะแล้วก็เห็นโครงการหลายโครงการที่หลายงานนะที่ทำแล้วพี่น้องประชาชนก็มีความสุขก็เห็นเป็นอะไรจริงที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ต่างๆนะที่ได้ตระหนักถึงตรงนี
1: ้ค่ะก็เขาเรียกว่าเติบโตแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆอย่างเช่นเราอาจจะอยู่ในส่วนของกึ่งกลางระหว่างจังหวัดกระบี
0: ่
1: แล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะหนึ่งในนั้นก็สามารถที่จะทัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าดูในส่วนของมุมมองในเรื่องของการตลาดหรือว่าการเติบโตเนี่ยค่ะก็ไม่น้อยหน้า
0: ใช่เราเป็นจังหวัดที่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ระหว่างกลางพอดีระหว่าง3จังหวัดนะที่มีโครงการพัฒนาเรื่องอันดามันไนเตชั่นในอดีตแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมาตลอดในเรื่องของการท่องเที่ยวในอดีตก็จะมองว่าพังงาเป็นแค่เมืองผ่านวันนี้ผมมองว่าพังงาไม่ใช่เมืองผ่านวันนี้พังงาเป็นเมืองหลักสำหรับการท่องเที่ยวนะเรามีจุดที่รองรับนักท่องเที่ยวมากมายไม่แพ้จังหวัดไหนเลยครับแล้วประกอบกับผู้ประกอบการภาคประชาชนภาคให้ความสำคัญเด็กๆรุ่นใหม่น้องๆพี่ๆเนี่ยให้การต้อนรับให้จัดโครงการต่างๆซึ่งเป็นโครงการที่น่ารักแล้วก็นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ
0: ใช่ครับใช
1: ่ที่เห็นน้องๆเยาวชนที่ สามารถที่จะกล้าแสดงออกแล้วก็นำไอเดียต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของ AI เหมือนที่ท่านหัวหน้าได้เกริ่นไปว่าทางหอการค้าเองมีการสนับสนุนเรื่องของ AI ทำมาปรับรูปในเรื่องของการทำงาน
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็ขออนุญาตถือประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้หอการค้าพังงาเองก็จัดโครงการ AI ร่วมกับสถาน SME ซึ่งเราจะจัดในวันที่26ที่โรงแรมเอราวัณพังงาตำบลโคกกอยนะครับโครงการนี้เข้าฟรีฮะแล้วก็ มุ่งหวังเรื่องให้ผู้ประกอบการได้ใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงาที่เป็นเกษตรกรเองหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจเนี่ยค่ะสามารถที่ไปต่อยอด
0: ใช่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการเข้าถึง AI แล้วก็ได้สามารถต่อยอดอย่างที่ท่านพูดว่าสามารถต่อยอดให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีในระบบตรงนี้นะฮะ
1: นี่ก็อย่าพลาดนะคะในวันที่26
0: ครับ
1: พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทางด้านของหอการค้าค่ะนำมาฝากหรือว่านำมาสอนและการชี้แนวทางในเรื่องของการต่อยอดหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียว
0: หอการค้าได้มีโอกาสร่วมกับธนาคาร SME
1: ค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแผนที่มีการสนับสนุนมีอย่างอื่นด้วยไหมคะหัวหน้า
0: ที่จริงหอการค้าเองก็มีโครงการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโครงการในด้านแฟร์ที่ตอนนี้เรากำลังพูดคุยกันเรื่องการจัดหอการค้าแฟร์ซึ่งจะดึงร้านค้าให้มาทั้งภายในจังหวัดทั้งจังหวัดใกล้เคียงนะฮะมาเปิดแฟร์ที่มันมีราคาที่ย่อมเยาให้กับคนจังหวัดพังงาเนี่ยโดยใช้ชื่อหอการค้าแฟร
1: ์
0: ซ
1: ึ่
0: งโครงการที่เคยจัดขึ้นในอดีตวันนี้เราก็อาจจะได้เอากลับมา
1: เอามาหรือฟื้นใหม่หรือว่ามาทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆนะคะหรือว่าแผนการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน่วยงานเองหรือจะเป็นภาคพี่น้องประชาชนที่มีการสนใจนะคะในเรื่องของการต่อยอดเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเขาเรียกว่าสินค้าของเกษตรกรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีแรงสนับสนุนก็จะทำให้สินค้าเนี่ยไม่กระจายไปข้างนอก
0: เราก็ถือว่าเป็นการรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพที่มีคณะของตัวเองที่มีเหลือเป็นสินค้า GI ที่ได้รวบรวมกันมาแสดงแฟร์ซึ่งผมว่าเชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งของสินค้า
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการดึงดูดนะคะหัวหน้านักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้างหรือว่าบทบาทหน้าที่ของเราเนี่ย
0: ตอนนี้ในภาคเอกชนนะฮะที่เราดึงที่เรามีนักลงทุนมาพูดคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนั้นการท่องเที่ยวก็ดีที่ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะแม่พื้นที่เขาหลักก็จะมีโครงการยักษ์ใหญ่หลายโครงการ
1: มา
0: ลงทุนรวมถึงการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีเป็นสูงก็ถือว่าเป็นนักลงทุนระดับประเทศนะฮะที่จะมาลงทุนเขาหลักยังมีการลงทุนต่อเนื่องประกอบกันในพื้นที่ของบริเวณหน้าใต้เขาเป็นหลายนี่ก็มีนักลงทุนภูวิลล่าหลายๆที่เขามาเล็งดูพื้นที่เขาก็มองว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ใหม่และเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนาไปกันที่อยู่ใส่แบบภูวิลล่าแบบฝรั่ง
1: ที่บริเวณ
0: เขาพิลายนาใต้แต่บริเวณนั้นบริเวณหอนัก
1: นี่รู้สึกว่าประมาณต้นเดือนที่ผ่านมาหัวหน้าหนูไปก่อนหน้านี้ไปแถว เขาพิลายนาใต้เนี่ยอาจจะเป็นบริเวณที่ยังไม่มีการก่อสร้างโรงแรมแต่มาหลังๆนี้เต็มแล้ว
0: จะเห็นว่าตอนนี้มีนักลงทุนมาสร้างโรงแรมเชนระดับโลกที่ทางเขาพิลายก็มีนะ
1: เพราะว่าม
0: ีลงทุนแล้วก็มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขตัวโตที่ค่อนข้างดีสำหรับพื้นที่จังหวัดพังงา
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่าในส่วนของบริเวณเขาพิลายเองหรือว่าเขาหลักเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: เราก็สามารถที่จะดึงในส่วนของนักท่องเที่ยวมาลงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็เลยมาในพื้นที่จังหวัดพังงา
0: วันนี้เราก็จริงเป็นเรื่องที่น่ายินดีเนี่ยฮะนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวพังงาก็มาตั้งใจมาเที่ยวพังงาแต่อาจจะใช้สายบินภูเก็ตเป็นหลักเขาก็บินลงสายบินภูเก็ตทันทีทันใดเขาก็นั่งรถมาจอดพังงาใช้เวลาเป็นที่จอดพังงาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับการท่องเที่ยวของเราที่มีคุณภาพที่ต้องรักษาไว
1: ้
0: ภูเก็ตอาจจะมีความหลากหลายมากเกินไปแต่พังงาเรายังมีเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนที่มีความชัดเจนมันมีความน่ารักมีความอบอุ่นในของชุมชนนะฮะซึ่งถือเป็นเรื่องดีแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี
1: ้ก็เหมือนว่ามาพักผ่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกับถ้าพูดถึงแล้ว ที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามาเหมือนว่ามาแล้วเนี่ยในพื้นที่บางความมันไม่วุ่นวายแบบสโลว์ไล
0: ท์ใช่ครับใช่ก็ต้องรักษาไว้เราอาจจะต้องแลกกับความอะไรที่มันไม่เหมาะสมมันอาจจะต้องมีบ้านที่แต่ว่าต้องดูกันระยะยาววันนี้นักท่องเที่ยวก็มาพังงาอย่างชัดเจนในเรื่องมองหาความปลอดภัยความสงบความมาเยียวชุดเยียวยาให้กับตัวเองมารีชาร์จแบต
1: มาชาร์จแบตค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านที่ดีอะค่ะก็ต้องมีการดูแลแล้วก็ให้เขาเรียกว่าสร้างรอยยิ้ม
0: ใช่ครับใช่ก็เป็นเรื่องที่ของนักฐานะของเจ้าบ้านนะฮ
1: ะ
0: ผมเชื่อว่าแขกไปแขกมาที่บ้านเราก็มีความสุขแล้วยินดีดังนั้นเหมือนกันนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านของทุกคนแขกไปแขกมาเราก็มีความยินดีแล้วเราโชคดีที่นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดพังงาส่วนใหญ่กันเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีสเปนค่อนข้างสูงมีไฮโปรฟิตเบิลอะไรค่อนข้างดีนะฮะทำให้ปัญหาต่างๆที่จะก่อให้เกิดปัญหาอะไรที่เราเป็นกังวลหรือที่คนพังงาเองไม่สบายใจก็น้อยมากครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวิสาหกิจชุมชนสินค้าเกษตรก็สามารถที่จะผลักดันไปพร้อมๆกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: ขอเชิญเที่ยวงานสมโพธิศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 น.หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
1: ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะเราก็ยังคงอยู่ในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะหัวหน้าคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของจังหวัดพังงาเองนะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายที่ค่ะหนึ่งในนั้นค่ะวิสัยทัศน์เรื่องของการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดพังงาในอีก3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเรามีแนวทางอย่างไรบ้างคะวันนี
2: ้ครับแน่นอนฮะวันนี้การท่องเที่ยวพังงาเป็นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับจังหวัดนะฮะแล้วก็สำหรับพื้นที่ในชายฝั่งอันดามันทั้งหมดพังงาก็ถือว่าเป็นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะต่างๆหมู่เกาะสุรันสุรินทร์ก็ดีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของประเทศของโลกที่นักท่องเที่ยวต่างๆให้ความสำคัญให้ความสนใจในการมาการรักษาไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางอ่อนค้าก็มีความคอนเซิร์นแล้วก็มีความเป็นห่วงในการรักษาไว้ระยะในเชิงระยะยาวนะฮะตอนนี้ทางอ่อนค้าก็มีการพูดถึงการท่องเที่ยวแบบกรีนทัวริซึ
1: ม
2: แล้วก็ให้มันมีความยั่งยืนของการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่เรามีหัวใจสำคัญของอันดามันเราที่จริงเรามีแหล่งดำน้ำที่สวยที่สุดในประเทศ
1: ดูปะการังที่สวยที่สุด
2: ใช่ครับใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาไม่ว่าหมู่เกาะลิชิลิวหินแนวหินปะการังหินลิชิลิวนะซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่เกาะสุรินทร์ก็เป็นเรื่องที่ทางหอนค้าเขายังพูดคุยกันตลอดว่าเราจะรักษายังไงให้มันถาวร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไม่ว่าการท่องเที่ยวของในภูมิภาคตรงอ่าวพังงาก็ดีนะฮะวันนี้เราก็มีโอกาสได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองต้อนรับผู้หลักผู้ใหญ่ตลอดเวลาที่มาจำทั้งในเกาะปัญญีเกาะตาปูก็มีความสำคัญที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเราในการพา
1: คือเดาว่าเป็นการท่องเที่ยวที่จุดมุ่งหมายหลักที่หลายๆประเทศอยากต้องการมาเยือนในพื้นที่จังหวัดพังงา
2: ใช่ครับใช่รวมถึงสเปนนังชีวันนี้ก็เป็นดาวเด่นของจังหวัดพังงาที่มีทั้งนักลงทุนก็ดีที่มาลงทุนไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรืออินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆให้กับบริเวณนั้นเนื่องที่เงินใดสิ่งที่เรามีก็คือภาพวิวของสเปนอาชีที
1: ่
2: สวยงามตะการตามากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องรักษาไว้ครับ
1: ค่ะรวมไปถึงการดูแลในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วย
2: ถูกต้องฮะถูกต้องวันนี้ที่จริงก็เราต้องแน่นอนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ค่ะ
2: เราต้องดูแลการท่องเที่ยวดูแลของเราเองให้เป็นอะไรที่มันถาวรที่ผมกล่าวเพราะว่าเมื่อไรที่สภาพแวดล้อมก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีเสื่อมเสียไปนี่มันส่งผลกระทบชัดเจนแน่นอน
1: ค่ะซึ่งถ้าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะหน้าในส่วนของโครงการที่เด่นๆของหอการค้าที่มีการต่อยอดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ เองรวมไปถึงภาคประชาชนมีโครงการอะไรบ้างอะคะ
2: ที่จริงที่ผ่านมาในช่วงสมัยของผมประมาณ1ปีนะฮะเราก็ได้จัดทำโครงการหลากหลายโครงการเราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในนั้นต่างๆในมิติต่างๆหลักเราได้จัดทำหลักสูตรสำหรับการบริหารการจัดการน้ำอย่างไอ้ต้นปาล์มเราได้จัดหลักสูตรวันนั้นก็มีผู้เข้าร่วมรับฟังหลายร้อยคนนะรวม 4-500 คนมีร้านค้ามีที่ออกมาออกแสดงสินค้าก
1: ็เยอะ
2: ครับถือว่าเป็นโครงการที่สำหรับชาวเกษตร ที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถทำให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจ อะไรมากขึ้นในการมารับฟังบรรยายวันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเราได้จัดทำโครงการสำหรับการท่องเที่ยวก็ดีเราจอยเราได้ร่วมกับททเราได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายๆแทบจะทุกอันแทบจะทุกที่ที่เรามีโอกาสก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะจัดงานอีเวนต์ต่างๆคอนเสิร์ตก็ดีอะไรก็ดีเรามีส่วนร่วมทั้งหมดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นสำคัญเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านรวมไปถึงพี่น้องประชาชนดีละค่ะอยากจะทราบว่าในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยค่ะสามารถที่จะสร้างโอกาสรวมไปถึง ความเคลื่อนไหวอย่างไรหรือว่าเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจ SME หรือภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหนคะนะ
2: โครงการแลนด์บริดจ์เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาล
1: ค่ะ
2: ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นโครงการที่สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานให้ได้ดีนะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราจะคอนเฟิร์มบ้านเราอย่างไรเรามีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมากมายอยู่ในเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันด้วยนั่นหมายความว่า เรือทุกลำจะต้องวิ่งผ่านบริเวณนั้นเราจะต้องเดินทางกันคู่ขนานกันยังไงให้ทั้งเศรษฐกิจตรงนั้นก็ดีหรือว่าการท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางอย่างมั่นคงอย่าง sustainable เนี่ยให้มันมีความมั่นคงของการท่องเที่ยวที่แข็งแรงเหมือนเช่นเดิมวันนี้ทุกคนมาพูดถึงการท่องเที่ยวว่ามีความสำคัญเราจะเห็นตัวเลขจากการท่องเที่ยวที่เฉียดแสนล้าน
1: เติบโตขึ้น
2: ที่เฉียดล้านเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในทั้ง3จังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นพังงาภูเก็ตกระบี
1: ่
2: ถ้ารวมระนองไปด้วยก็คงเฉียดล้านซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเป็นรายได้หลักให้กับประเทศถ้าเกิดแลนด์บริดจ์มาในบริเวณที่เหมาะสมก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามาแลนด์บริดจ์ในมาในบริเวณที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ไม่เหมาะสมก็จะเป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อการท่องเที่ยวเช่นกันวันนี้เราเองก็เคยมีแลนด์บริดจ์มาแล้วครั้งหนึ่งก็คือถนนสาย44คือในเซาเทิร์นซีบอร์ดซึ่งเป็นที่น่าเสียดายที่โครงการนี้ก็ไม่แล้วเสร็จก็เป็นเรื่องที่หอนค้าก็เป็นกังวลแล้วก็คอนเซิร์นอยู่ว่าจะดูแลกันยังไงให้มันไปได้ทั้ง 2-3 เว
1: ก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะรื้อฟื้นหรือว่าก่อสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเติบโตขยายโอกาสมากขึ้น
2: ถ้าใช่ครับถ้าเกิดเป็นจุดที่ถ้าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมนะก็จะส่งผลกระทบน้อยให้กับการท่องเที่ยวอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเป็นจุดที่มันเป็นจุดที่น่ากังวลก
1: ็
2: อาจจะส่งผลกระทบหลักแล้วก็การท่องเที่ยวอาจจะเปลี่ยนไปโดยถาวร
1: อ
2: ันนี้ต้องมานั่งดูกันให้
1: ชัดเจ
2: น
1: ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะต่อยอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามีแนวทางหรือว่าการรูปแบบอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราก็จะเชิญหัวหน้ามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทิ้งท้ายกันสักนิดนึงค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนะคะในส่วนของผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาที่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาหรือว่าต่อยอดเรื่องของการส่งเสริมอาชีพกันด้วยค่ะ
2: ครับก็ที่จริงอยากจะฝากถึงชาวพังงาทุกคนนะฮะแล้วว่าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงาเป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่หนึ่งใดหนึ่งเป็นหน้าที่ของคนพังงาหน้าที่ของพี่น้องทุกคนแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการรักษาในการต้องห่วงแหน ท่านผู้การประกอบผู้กับการท้องถิ่นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องให้ความสำคัญพังงาต้องร่วมกันสร้าง
1: ค่ะ
2: ครับเราจะได้เมืองแห่งคุณภาพเมืองแห่งความน่ารักครับด้วยคนพังงากันเอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: ก็ส่วนน้องๆไม่ว่าจะเป็นยังเจนต่างๆนี่ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่ค่อนข้างสูงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะเห็นอะไรใหม่ๆสำหรับน้องๆในหลายๆด้านนะฮะผมอาจจะเป็นคนกลางเจนก็ทั้งเก่าและใหม่ในก็จะทั้งมีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นสองเจน
1: เข้ามาเขาเรียกว่ารูปแบบของการนำเสนอหรือว่าความคิดแนวใหม่ๆ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะก็สามารถที่จะต่อยอดทุกเจน
2: ครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะวันนี้ของหอนไข่เราก็จะมี YEC
1: ค
2: ่
1: ะ
2: YEC ก็เป็นยังเจนตลอดหอนค้าซึ่งมีความสำคัญของการพัฒนาของหอนค้ามีความร่วมมือกันมาตลอดยังเจนกลุ่มนี้เก่งแข็งมากและก็เก่งแรงมากในการที่จะทำโครงการต่าง
1: ๆ
2: เรามีหลายโครงการที่เป็นโครงการแรกๆของประเทศนะฮะที่มาพัฒนาในจังหวัดพังงาโดยน้องๆยังเจนถือเป็นเรื่องดีๆเราได้พันทั่วนักยังเจนทั่วประเทศมาเที่ยวจังหวัดพังงา
1: อัน
2: นี้ก็เป็นเรื่องที่ดี
1: ค่ะ
2: ครับเราจะได้เห็นถึงหลายบริบทของในหลายๆแง่ให้มาทำโรดแมปทำร่วมกันทำสร้างเมื่อปลายปีที่แล้วเรามีโครงการนี้อันนี้เป็นโครงการที่เราพานักพายังเจนทั่วประเทศนะฮะ มาเที่ยวจังหวัดพังงามาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
1: ค่ะ
2: แบ่งเป็นเงิน4-5กลุ่มแล้วมาระดมความคิดว่าเห็นอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราได้พัฒนาอย่างถูกต้อง
1: ก็คือฟังเสียงจริงลงพื้นที่จริง
2: ลงพื้นที่จริ ง
1: แล้วก็นำมา ปฏิบัติจริง
2: เวิร์กช็อปจริงนะฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ซึ่งหาเชื่อนะคะว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีน้องๆเยาวชนนะคะที่มีความคิดที่ใหม่ๆสามารถที่จะมาต่อยอดแล้วก็ทำให้จังหวัดพังงาของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น
2: ครับครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนค่ะก็ได้รับทราบนะคะแนวทางรวมไปถึงการผลักดันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะในวันนี้ค่ะในส่วนของรายการผู้ว่าพังงาพบประชาชนนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในส่วนของพลเอกมายากาศนะคะประธานหอการค้าจังหวัดพังงานะคะที่นำมาพูดคุยกันรูปแบบแนวทางการสนับสนุนนะคะภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐภาคในส่วนของประชาชนนะคะที่มีการต่อยอดหลากหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะ8:51 กันแล้วค่ะดิฉันพร้อมด้วยประธานหอการค้าจังหวัดพังงาก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
7: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
6: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
7: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
6: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: รัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
9: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ที่ประชุมกรอจังหวัดนราธิวาสเห็นชอบเสนอหลายโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาน
10: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าที่ประชุมกรอจังหวัดครั้งที่4/2519วันนี้เห็นชอบเสนอโครงการสำคัญเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันที่8-9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีโครงการสำคัญเช่นโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสรองรับการระบายน้ำในเขตเมืองเป็นต้นนอกจากนี้ยังเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านคมนาคมและบริหารจัดการน้ำเช่นสะพานข้ามแม่น้ำบางนาราสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนรวมถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดพร้อมย้ำทุกภาคส่วนเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการอสมสร้างสุข15:07 น.รายการเส้นทางแห่งศรัทธา16:07 น.รายการ5 แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตตะโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
3: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
4: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
5: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
3: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์การทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายนะคะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะท่านรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะเช้านี้ที่ระนองเนี่ยฝนก็ตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะและเมื่อวานก็มีลมกระโชกแรงก็ทำให้บ้านเรือนของประชาชนนะคะก็มีต้นไม้ล้มนะคะทับหลังคาบ้านนะคะก็ได้รับความเสียหายกันในบางส่วนกันด้วยนะคะตอนนี้ก็ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปติดตามในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งก็ได้มีการแจ้งนะคะว่าในพื้นที่นะคะแต่ละภูมิภาคนี่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็ได้รับผลกระทบตรงนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของฝนนะคะท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันค่ะตอนนี้ทางกรมชลประทานก็เตรียมน้ำนะคะที่จะรองรับน้ำอย่างเต็มที่ทีเดียวนะคะเพื่อที่จะรับกับปรากฏการณ์นะคะที่ทางเอลนิโยนะคะท่านผู้ฟังขาค่ะและสำหรับในเวลาขณะนี้นะคะ 9:16 ค่ะอภิชราอยู่เป็นเพื่อนกันแจ้งเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังเมื่อวานเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เราได้ประชาสัมพันธ์เกิดเหตุไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเส้นพะโต๊ะราชกรูดค่ะเข้าเมืองระนองนะคะใกล้ๆกับด่านความมั่นคงหรือด่านทหารปากทรงนะคะระยะห่างก็ประมาณ300เมตรนะคะแล้วก็ทำให้ในช่วงเวลานั้นเวลา 17:45 การสัญจรไปมาติดขัดนะคะก็มีรถติดยาวนะคะแล้วก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบกันแล้วก็ในขณะนั้นก็ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและตัดไม้ออกจากผิวจราจรและตอนนี้ก็สามารถเคลียร์ผิวจราจรสามารถสัญจรไปมาได้แล้วนะคะท่านผู้ฟังประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกันสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจากสายเอเชียที่จะเข้ามาสู่ถนนเพชรเกษมหมายเลข4นะคะระนองพังงานะคะตอนนี้เข้าเส้นพะโต๊ะนี่ก็สามารถเดินทางได้สะดวกแล้วนะคะประชาสัมพันธ์กันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะค่ะตอนนี้เราไปในรายงานอากาศนะคะท่านผู้ฟังซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยเพราะตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะและทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศนะคะเมื่อวันที่15พฤษภาคมกันนะคะและในอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเขาก็มีผลกระทบที่จะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะรวมถึงในหลายภูมิภาคทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่11นะคะมีผลกระทบจนถึงวันนี้ค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะว่าในวันนี้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักคือจังหวัดระนองและจังหวัดพังงานะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักค่ะก็ทั่วภาคใต้เลยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็รวมถึงจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและ

0: สตูลนะคะคือโซนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะก็ได้รับผลกระทบเรื่องฝนทั้งแถบกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งอ่าวไทยนะคะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลากันด้วยค่ะส่วนภาคอื่นๆก็ให้ติดตามกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังค่ะในประกาศฉบับที่11ฉบับนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาเมื่อเวลา5นาฬิกาหรือเช้าตรู่ของวันนี้กันนะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เตือนด้วยนะคะว่าขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำไว้เลยนะคะว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและเราก็มาติดตามกันต่อนะคะว่าจากผลกระทบของประกาศฉบับนี้ที่ออกมาจนถึงวันที่18พฤษภาคมประกาศฉบับนี้ก็ได้มีเพิ่มเติมด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วง19ถึง22พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะคะเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมะตะบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงกันนะคะอภิสราย้ำกันตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ฟังกับประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาและเราก็ต้องรอติดตามอีกฉบับหนึ่งซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะออกมาอีกฉบับหนึ่งคือในช่วงเวลา17นาฬิกาก็อย่าลืมติดตามรับฟังนะคะหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของอากาศนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้อภิสราจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่และช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นถึง 12:00 นที่โรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: ามาคุย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุยเราอยู่ในพื้นที่ของ4จังหวัดฝั่งอันดามันกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรระนองนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองระนองโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตไม่สอนพักดีหรือท่านคอสู้เจียงนะคะซึ่งทางจังหวัดระนองได้กำหนด2วันด้วยกันค่ะวันที่24และวันที่25พฤษภาคมที่บริเวณภายในค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนิทรรศการและภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์เมืองระนองมีเวิร์กช็อปและการออกร้านสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองนะคะชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีไทยจีนกันด้วยส่วนไฮไลท์พิเศษเลยท่านผู้ฟังขาในวันที่25พฤษภาคมก็จะมีทอล์กโชว์และบทเพลงแนวประวัติศาสตร์จากศิลปินโกไข่เจ้าของบทเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางกันนะคะแล้วก็มาร่วมสัมผัสเสน่ห์เรื่องราวแห่งอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์และร่วมสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมืองระนองไปด้วยกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเราไปกันที่พื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีช่วยชาวบ้านนับร้อยแก้ปัญหานี้รวมกว่า67ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งในภารกิจตรงนี้นะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนองนายวชรินทร์คงแก้วก็ได้เปิดเผยค่ะว่ามหกรรมไกล่เกลี่ยเจรจาหนี้หลังคำพิพากษาก็มีผู้เข้าร่วมโครงการ108รายมีเรื่องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย108เรื่องนะคะทุนทรัพย์คือ67ล้านบาทค่ะและสำหรับในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนกว่า2ล้านบาทเศษด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่รับคำปรึกษาด้านกฎหมายอีกจำนวน59รายด้วยกันค่ะจากกระบี่พาท่านผู้ฟังไปในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะซึ่งทางพาณิชย์จังหวัดพังงามีแนวทางกระจายผลไม้ที่เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดนะคะพร้อมคาดว่าการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนงดตัดทุเรียนอ่อนนะคะงดขอความช่วยเหลือเกษตรกรนะคะช่วงนี้มาช่วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะให้กับทุเรียนไทยกันแล้วก็ขอความร่วมมือเกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI นะคะก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากันด้วยซึ่งหลายๆท่านก็บอกว่าทุเรียนสาลิกาอร่อยนะคะแล้วก็ได้รับตรารับรองมาตรฐานกันปิดท้ายกันนะคะอีกข่าวหนึ่งที่จังหวัดภูเก็ตนะคะท่านผู้ฟังค่ะขณะนี้เวลา 9:34 นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะทางภูเก็ตนะคะจัดงานวิวาบ้าบ๋าร้อยปีแห่งรักสืบสานประเพณีโพราณการกลางเมืองเก่าภูเก็ตกันเลยนะคะซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความคึกคักให้กับจังหวัดภูเก็ตนะคะบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตซึ่งสมาคมโพราณการประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายนะคะร่วมกันจัดงานวิวาหวานบ้าบ๋าภูเก็ตครั้งที่13เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานพิธีแต่งงานแบบบ้าบ๋าโพราณการซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมายาวนานกว่า100ปีทีเดียวนะคะสำหรับสีสันของงานคือการบันทึกภาพคู่ของคู่บ่าวสาวตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญในย่านเมืองเก่าภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสถนนสายประวัติศาสตร์และคฤหาสน์โบราณที่สะท้อนเสน่ห์ของภูเก็ตซึ่งหลอมรวมวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกได้อย่างกลมกลืนกันนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงถัดไปอภิชลาจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นสักครู่เดียวนะคะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอันดามันวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอแนะนําแขกรับเชิญผู้ร่วมรายการนะคะพันตํารวจโทประสบสุขพรมมานอกสารวัตรกองกํากับการสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดระนองหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตํารวจภูธรจังหวัดระนองสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชอบฟังผู้ชมที่เคารพรักแล้วก็ท่านดีเจอภิสรานะครับน
1: ัก กีฬ
2: าครับผมโทรและน้องครับผม
1: ค่ะเราก็ตอนนี้เราก็ออกอากาศ4จังหวัดนะคะฝั่งอันดามันกระบี่ภูเก็ตระนองและพังงาแต่ในขณะเดียวกันนี่รับชมผ่าน Facebook Live นะคะก็ทั่วไทยแล้วก็หรือว่าทุกพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะท่านเอาละค่ะเรามาคุยในถึงภารกิจของ191นะคะก็ถือว่าเป็นการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ท่านดูแลในพื้นที่ของจังหวัดระนองคือจริงๆแล้วนี่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นะคะมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนี่กระจายอยู่ทุกจังหวัด
2: ค่ะใช่ครับ
1: ค่ะ
2: กระจายอยู่ที่ทุกจังหวัดเลยนะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็คือปกตินี่จะอยู่ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเลยทุกจังหวัดไหมคะส่วนมาก
2: ขอกราบเรียนท่านผู้ฟังทุกชมที่เคารพรักนะครับก็คนอื่นก็คือศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับ1ก็1ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับฐานที่ตั้งจริงก็ตั้งอยู่ในรอบรั้วเดียวกันกับของตำรวจภูธรจังหวัดระนองอยู่ที่ตำบลบางลิ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ตึกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมีกระผมนะครับเป็นผู้หัวหน้ารับผิดชอบนะครับคือพันตำรวจโทประสบสุขพรมมานอกนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1ก็1นะครับพร้อมทีมงานก็มีเจ้าที่ประจำอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคอยรับแจ้งเหตุรับเรื่องราวต่างๆจากพี่น้องประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามานะครับก็จะขออนุญาตว่าเรียนนำท่านผู้ฟังผู้ชมว่าการแจ้งเหตุ191ที่เรากดไปที่เบอร์โทร191นะครับของแต่ละจังหวัดนะครับท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดๆนะครับของจังหวัดนั้นนะครับ191ก็จะมาเข้ารวมที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ที่ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับแต่ถ้าท่านอยู่จังหวัดอื่นก็จะไปอยู่ไปที่ศูนย์ของจังหวัดอื่น
1: นะคะหรือว่าอยู่ที่ท่านโทรที่กระบี
2: ่
1: ก็จะเข้าศูนย์191จังหวัดกระบี
2: ่
1: นะคะยกตัวอย่างแบบนี้กันนะคะจะได้เข้าใจคือจริงๆแล้วนี่เป็นภารกิจนะคะอีกภารกิจหนึ่งที่ประชาชนอุ่นใจนะคะท่านนะคะคือเราต้องการความช่วยเหลือนี่จะมี191ล่ะนะที่สามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนตรงนี้กันภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนนี่ในแต่ละวันนี้มีมากน้อยเท่าไหร่คะท่านคะ
2: ครับคือภารกิจต่างๆในการรับแจ้งเหตุต่างๆการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือหรือร้องเรียนมาต่างๆนะครับในสายที่เข้ามาของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน1ก็1ของตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับก็วันหนึ่งก็มีประมาณ140กว่าสายนะครับที
1: ่
2: เข้ามาเป็นสายต่างๆนะครับแต่เป็นสายที่แจ้งเหตุจริงๆแจ้งเรื่องจริงๆประมาณ10กว่าสายเท่านั้นเองนะครับก็เลยวันนี้ก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักนะครับว่าเรายินดีต้อนรับท
1: ุ
2: กเหตุทุกเรื่องที่แจ้งมายังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ครับผม
1: ค่ะ140กว่าสายแต่แจ้งเหตุแค่10กว่าสาย
2: ใช่ครับ
1: นะคะเอแล้วก็มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะตรงนี้เนี่ย
2: ก็คือจริงๆแล้วเราที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของเราเนี่ยมีอยู่3คู่สายของโทรศัพท์นะครับคือถ้าสาย1ไม่ว่างก็จะลิงก์ไปอีกสาย1แล้วก็อีกสายหนึ่งไม่ว่างก็วิ่งลิงก์ไปถึง3สายเราจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำทุก3สายนะครับเพ
1: ื
2: ่อให้เหตุต่างๆไม่ได้ขัดข้องหรือว่าเกิดการที่น้องประชาชนแจ้งมาแล้วมันสายจะไม่ติดลักษณะนั้นครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นหนึ่งคือสายต่างๆที่เข้ามาบางกรณีเช่นว่าสายที่โทรมาแล้วไม่พูดคือโทรมาแล้วก็กดมาที่หนึ่งก็หนึ่งนะครับพอ
1: ขึ้
2: นมาตึ๊บพอเจ้าที่รับก็ไม่พูดส่วนมากจะมีเยอะมากนะครับและบางทีสายหนึ่งก็อาจจะโทรมาคุยเล่นหรือมาพูดต่างๆไม่มีการแจ้งเหตุนะครับหรือบางทีก็อาจจะเปิดเพลงให้ตำรวจฟังก็มีหร
1: ือ
2: บางทีก็อาจจะมีการใช้เสียงอื่นๆนะครับไอ้เช่นบิดเสียงมอเตอร์ไซ นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปนี้ก็มีครับก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนว่าการที่ท่านโทรมาแล้วมีไม่ได้โทรมาแบบเหตุจริงๆมันก็จะเป็นการผิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่รับแจ้งเหตุจริงๆครับ
1: ค่ะก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองนึกภาพดูนะคะว่ายกตัวอย่างว่าของศูนย์รับแจ้งเหตุ191ของตำรวจภูธรจังหวัดระนองเนี่ยเรามี3คู่สายและทั้ง3คู่สายนี้โทรมาคือไม่ได้แจ้งเหตุแต่ในสายที่4สายที่5นี่เขามีความจำเป็นต้องการจะแจ้งเหตุต้องร
2: อ
1: นะคะหรือว่าต้องกดแล้วกดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีบางครั้ง
2: สายไม่ว่างอยู
1: ่สายไม่ว่างอะไรอย่างนี้นะคะเราควรที่จะเปิดช่องทางตรงนี้ไว้ให้สำหรับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้เข้าช่วยเหลือทันท่วงทีกันตรงนี้กันด้วยนะคะซึ่งในภารกิจนี้ท่านผู้ฟังขานึกภาพนิดนึงให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงเอายกตัวอย่างในเคสหนึ่งนะคะเราไม่บอกว่าเป็นขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรเมื่อท่านได้รับเรื่องแล้วนี้ท่านดำเนินการยังไงบ้างคะ
2: ครับอันดับแรกนะครับที่ท่านพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุมานะครับไม่ว่าจะเหตุอะไรต่างๆนะครับเช่นเหตุแค่เรื่องอุบัติเหตุจราจรอย
1: ่
2: างนี้นะครับเป็นต้นนะครับพื้นที่ที่เกิดมาไม่ว่าพื้นที่ของอำเภอไหนของจังหวัดระนองนะครับสายที่1ก็1ก็จะเข้ามาที่ยังศูนย์1ก็1ศูนย์1ก็1ก็จะรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนที่แจ้งเหตุเข้ามานะครับแล้วก็จะแจ้งสั่งการทางวิทยุสื่อสารหรือทางโทรศัพท์ไปที่สภ.ต่างๆหรือพื้นที่ของโรงพักต่างๆนะครับเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุโดยเร็วโดยด่วนนะครับเพื่อทันเหตุการณ์นะครับส่วนมากแล้วก็อย่างเช่นว่าแจ้งเหตุจราจรแถวบริเวณพื้นที่ของอำเภอกระบุรีนะครับโทรเข้ามาที่1 ก็ 1 1 ก็ 1ก็จะรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จแล้วเราก็จะวิทยุสื่อสารด้วยความรวดเร็วไปยังที่สภ.กระบุรีเพื่อให้เจ้าที่ตำรวจรีบไปที่เกิดเหตุเพื่อนะครับหรือจะเราจะประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นแพทย์โรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับหน่วยฉุกเฉินต่างๆหน่วยดับเพลิงหน่วยกู้ภัยแรงต่างๆเพื่อดำเนินการต่อครับ
1: ค่ะคือบางครั้งนี่ในกรณีฉุกเฉินบางคนนึกไม่ออกนะคือจริงๆจะต้องการจะแจ้งเหตุในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้แต่นึกได้ว่ามี191
2: ครับ
1: ตรงนี้ก็รับเรื่อง
2: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยเคารพครับคือ191รับแจ้งรับเหตุทุกเรื่องนะครับท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าเบอร์ฉุกเฉินของหน่วยงานต่างๆเช่น199 169อะไรแบบนี้ครับ
1: 1669
2: ท่านจะนึกไม่ออกท่านจะนึกไม่ทันแต่ลำดับแรกท่านนึกได้เลยครับ1ก็1ครับเรายินดีรับใช้บริการทุกเรื่องครับบางทีบางท่านอาจจะโทรมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการแจ้งเหตุก็มีขอปรึกษาเรื่องกฎหมายขอปรึกษาอะไรเราก็รับเรื่องครับเราก็ยินดีรับใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
1: ค่ะนั่นนะคะก็คงจะได้ทราบถึงบริบทในหน้างานของ191กันเหมือนอภิสราเองก็เคยโทรเข้าไปเพราะเวลาที่ประสบนะคะประสบหรือไปพบเจออุบัติเหตุขึ้นมาคือถ้าหากว่าดูแล้วนี่คือจะแจ้ง2เบอร์เลยนะโทร1669ก่อนแจ้งเพื่อที่หน่วยพยาบาลมาร ับผู้บาดเจ็บแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็จะต้องแจ้ง191ด้วยตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เจอเหตุนี่ก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรระนองเนี่ยให้บริการตรงนี้กันท่านขาคือในกรณีที่เคยทราบมาว่าจะมีเด็กๆนะคะกดโทรผิดตรงนี้ด้วยก็มีใช่ไหมคะ
2: มีครับคือส่วนมากเด็กบางทีก็อาจจะโทรเข้ามาเพื่อเด็กๆอาจจะเบอร์ลึกถึงเบอร์1ก็1เขายังอาจจะได้ยินตามสื่อตามว่าเอ๊ะกดมาโทรเด็กๆส่วนมากจะโทรมาบ่อยครับและอีกอย่างกรณีหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเบอร์ฉุกเฉินของโทรศัพท์เราเนี่ยมันจะเป็นเบอร์ที่ต้องเวลาอาจจะเครื่องช็อตหรือว่าหน้าจอพังหน้าจอเสียอะไรมันช็อตเข้าไปแต่มันจะลิงก์ไปที่เบอร์191ตลอดเวลาก็จะมีครับลักษณะนี้แล้วก็จะเกิดการแบบโทรมาอยู่ตลอดเวลามันจะขึ้นมาเบอร์191ตลอดเวลาอันนี้เราก็มีวิธีการดำเนินการเราก็ต้องพยายามสืบสวนติดตามตรวจสอบว่าเบอร์ที่เข้ามาบ่อยๆนี่เป็นเบอร์ของใครบางทีมาครั้งเดียวเป็นร้อยสายเบอร์เดียวนะครับก็เราก็ไปสืบสวนติดตามปรากฏว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์รายการจอหน้าจอโดนกระทบช็อตเป็นการระบบไฟฟ้าช็อตในเครื่องโทรศัพท์แล้วก็ลิงก์เข้าที่เบอร์ฉุกเฉิน191ตลอดเวลานะครับกว่าจะติดตามได้เราต้องไปติดตามตัวคนมาเพื่อเอาซิมออกเพื่อทำระบบให้ไม่เข้ามา1ก็1ครับ
1: อ๋อเหรอคะมีเจอปัญหาแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่ะก็ถือว่าเป็นในอีกภารกิจหนึ่งแล้วก็เราก็ได้ทราบกันนะคะเพราะว่าในโทรศัพท์มือถือจะมีนะเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยเพื่อที่จะให้สะดวกตรงนี้กัน
2: พอเบอร์ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยถึงเราจะล็อกหน้าจอก็มีเบอร์ฉุกเฉินที่สามารถโทรออกได้ก็เป็นบริการหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์ทางโทรศัพท์เพื่อให้ประชาชนได้แจ้งเหตุโดยด่วนโดยทันทุกทีนะครับ
1: ค่ะท่านต้องเข้าใจเบอร์นี้ติดตลาดนะฮะ191
2: ค่ะ191ยังไงนึกถึงอะไรไม่ออกก็เดิมเบอร์191ก่อนครับ
1: ขอความช่วยเหลือต้องขอความช่วยเหลือนะท่าน
2: เพราะเราก็จะรีบประสานจากหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าโทร191ด้วยหรือโทรเบอร์ฉุกเฉินเบอร์อื่นก็ได้หรือด้วยไปด้วยก็ดีครับก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าถึงยังไงเราก็ต้องไปจอยกันหรือเพื่อให้หน่วยงานอื่นรีบไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: โดยเฉพาะเกิดเหตุเพลิงไหม้เหตุอะไรที่มันด่วนๆเราก็ต้องรีบประสานงานกับหน่วยดับเพลิงหน่วยเทศบาลหน่วยต่างๆนะครับท้องถิ่นต่างๆเพื่อร่วมกันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะถ้าจะแจ้งเหตุฉุกเฉินนึกไม่ออกคิดถึง191นะคะแต่ต้องเป็นการแจ้งเหตุจริงๆนะคะเพื่อที่จะได้เปิดสายเปิดช่องทางให้สำหรับผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆนะคะได้เข้ามาตรงนี้ท่านคะท่านมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมในภารกิจตรงนี้ท่านจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันบ้าง
2: ขออนุญาตฝากถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะครับก็ยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาไม่ว่าท่านจะแจ้งเหตุต่างๆหรือว่าท่านจะขอความช่วยเหลือต่างๆเรายินดีรับใช้บริการนะครับมีอะไรที่เราอาจจะผิดพลาดหรือยังไงเรายินดีนะครับที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราผิดพลาดแต่จริงๆแล้วเราก็พยายามจะให้เป็นเหตุด่วนเพื่อพี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องประชาชนจริงๆนะครับแต่ก็จะฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือที่มีลูกหลานนะครับบางท่านอาจจะมีลูกหลานที่โทรมาเล่นหรือว่าโทรมาไม่ตั้งใจโทรก็มีโทรมาหยอกเล่นโทรมาลักษณะแกล้งตำรวจบ้างก็มีนะครับมันจะเป็นการลบโอกาสควรโอกาสคนที่แจ้งเหตุจริงๆครับเพื่อเพียงไม่กี่นาทีก
1: ี่
2: เที่ยววินาทีก็คนที่รับเหตุจริงก็อาจจะมีผลต่อผู้นั้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็มีกรณีที่ว่าบางท่านอาจจะมีพฤติกรรมโทรมาก่อกวนพฤติกรรมก่อกวนเลยแจ้งอาจจะโทรเหตุไม่จริงก็เกิดอาจจะแจ้งเท็จมาท่านอาจจะมีความผิดตามกฎหมายได้หรือว่าท่านอาจจะคิดว่าโทรมาเพื่อให้เกิดการเสียหายก่อกวนต่อหมายเลขหนึ่งก็หนึ่งนะครับเพื่อปิดช่องทางผู้อื่นท่านก็มีความผิดตามกฎหมายนะครับ
1: ค่ะนะคะก็ย้ำเลยว่าต้องเดือดร้อนจริงๆโทรเข้ามาโทรมาก่อกวนหรือว่าแจ้งเหตุเท็จนะคะก็มีความผิดตามกฎหมายกันด้วยพูดนิดนึงได้ไหมคะท่านมีความผิดตรงนี้แล้วนี่มีผลอย่างไรทางกฎหมายบ้าง
2: ก็
1: ต้องระวังโทษหรือจำคุกอะไรไหม
2: ก็ส่วนมากที่ผู้ใดมีพฤติกรรมโทรก่อกวนนะคร
1: ับ
2: หมายเลขของ191นะคร
1: ับ
2: ก็จะมีความผิดก็ส่วนมากก็จะเป็นโทษลักษณะนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1บาท 10,000 บาทนะครับหร
1: ือ
2: ทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เป็นลักษณะความผิดระหุโทษนะครับแต่เรื่องนี้ก็รบกวนทุกท่านนะครับก็อย่าโทรมาเล่นหรือก่อกวนนะครับแต่อย่างหนึ่งท่านมาโทรแบบลักษณะการแจ้งเหตุไม่เป็นจริงอันนั้นท่านอาจจะมีความผิดทางอาญาด้านอื่นเช่นแจ้งความเท็จหรือต่างแบบนั้นได้ครับ
1: ค่ะนะคะท่านก็ได้ทราบถึงบทลงโทษกันด้วยนะคะ คือไม่ได้แจ้งเหตุจริงๆแต่กุข่าวขึ้นมา
2: ครับ
1: นะคะหรือว่าโทรมาก่อกวนนี่ล่ะค่ะก็จะมีผลตรงนี้เพราะว่าตรงหน้าจอรับโทรศัพท์นี่จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นนะนะคะผู้ที่โทรเข้ามานะคะท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้นะตรงนี้
2: เพราะว่าเราก็จะมีเบอร์โชว์ขึ้นอยู่แล้ว
1: เบอร์โชว์นะคะ
2: ติดตามตัวได้นะครับ
1: ค่ะใช่ค่ะก็ยังไงเรามาต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ให้สังคมของเรานี่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจริง
2: ๆ
1: เพราะว่าตรงนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรจังหวัดระนองศูนย์รับแ จ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็มีทีมงานที่คอยบริการท่านตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะก็ช่วยกันให้สายว่างๆดีกว่านะคะให้สายว่างๆแต่ตำรวจก็ยังรอที่จะรับแจ้งเหตุกันอยู่สายว่างๆหมายถึงว่าในพื้นที่จังหวัดนั้นไม่เกิดเหตุอะไรเลยตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องการนะคะแต่ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนี่ก็เป็นการบริการประชาชนตรงนี้กันด้วยก็จำกันง่ายๆ191นะคะ
2: ยินดีรับใช้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะพันตำรวจโทประสบสุขพรหมมานอกสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดระนองหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ตำรวจภูธรจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยในภารกิจของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะคะของตำรวจภูธรจังหวัดระนองรวมถึงในภารกิจของจังหวัดอื่นๆตำรวจภูธรจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นภารกิจแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ในทุกจังหวัดก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันนะคะก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันมีความผิดด้วยนะแจ้งความเท็จนะคะโทรมาก่อกวนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะอภิชราคงมณีพร้อมด้วยพันตำรวจโทประสบสุขพรหมมานอกนะคะต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนช่วงถัดไปหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกานะคะพบกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองขอบคุณวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและอำเภอตะกั่วป่าที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมกันสวัสดีค่ะ
2: ครับก็ขอสวัสดีครับกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
2: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคผลักดันรายได้ส่งออกทะลุ 150,000 ล้านบาท
12: ร้อยเอกหญิงพัตตารัตน์ทองเสลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิและไม่มีสารตกค้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมสอบย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: BOI อนุมัติขยายการลงทุน3บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทุนและการจ้างงานรองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center
13: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัท Compex Technology ประเทศไทยจำกัดบริษัท Multi Fine Line Electronics Thailand จำกัดและบริษัท Go Circuit Electronics Thailand จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษ ที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในช่วงฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
14: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากฝนและคลื่นลมดังกล่าวซึ่งอาจเกิดอันตรายจากกิ่งไม้หรือต้นไม้หักโค่นในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาเส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่ใกล้ชายฝั่งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวจึงขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในพื้นที่หลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีลมแรงและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี่นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศหรือติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-679-136และเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
16: เทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
17: ลูกเอ๋ยแม่ถูกตัดขาแล้ว
18: แม่จ๋า
19: เบาหวานหมานตะไคร้เงียบ
20: ทุก10นาทีคนไทยตายด้วยโรคเบาหวาน1คนและ 50% ของประชาชนไม่รู้ว่าตนเองป่วยเป็นโรคเบาหวาน
19: ตรวจร่างกายค้นหาโรคเบาหวานกันเถอะเพื่อลดปัญหาการตายและพิการดูแลห่วงใยเพื่อทุกคนพ้นภัยจากโรคเบาหวาน
20: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
21: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
22: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
23: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็น

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio นะคะวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่18 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับหนูรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงด้วยกันช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วก็ช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะ

0: รสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวข่าวสารนี้กันก่อนเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็มีการมอบให้กับนางสาวสุภมาศนะคะเยี่ยมเหยื่อรถไฟชนรถเมย์แยกอโศกดินแดงค่ะพร้อมย้ำว่าสคบจัดทีมเฉพาะกิจผนึกหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคใช้บริการสาธารณะเต็มที่ทุกรายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุจากกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางสาย206บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงค่ะใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคม

2019ณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโดยมีคณะของการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมก.ร่วมด้วยนางสาวสุภมาศกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ภาครัฐเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาเต็มที่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะลงพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงมอบหมายให้ทางคณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมรับฟังปัญหาจากผู้ประสบเหตุเพื่อนำสู่กระบวนการเยียวยาอย่างเร่งด่วนค่ะทั้งนี้สคบก็จะเดินหน้าในการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานใน4เรื่องด้วยกันได้แก่1เรื่องรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวเป็นการเฉพาะ2นะคะให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคบริการสาธารณะทั้งสิทธิเยียวยาแล้วก็สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย3ค่ะส่งต่อเรื่องแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็4ติดตามผลการเยียวยาให้ครบถ้วนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้เสียหายเป็นระยะนะคะผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือว่าต้องการคำปรึกษาเรื่องของสิทธิผู้บริโภคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะมาที่ในส่วนของตำรวจนะคะก็มีการแจ้งข้อหาคนขับรถไฟประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวอยู่ค่ะเผยว่ายึดกล่องดำรถไฟเร่งประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะมีการแถลงการมีการติดตามความคืบหน้าคดีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันที่สน.มักกะสันโดยเปิดเผยว่าได้มีการเข้ามาติดตามการจัดทำสำนวนคดีโดยได้เรียกประชุมทีมพนักงานสืบสวนสอบสวนร่วมกับพลตำรวจตรีสมควรพึ่งทรัพย์นะคะพร้อมด้วยมีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างรัดกุมรอบคอบแล้วก็ตรวจสอบพยานหลักฐานทุกด้านทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดการสอบปากคำพยานบุคคลตลอดจนหลักฐานทางเทคนิคต่างๆเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดจากความประมาทของผู้ใดแล้วก็เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยครบถ้วนหรือไม่ค่ะทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำป้อมรถไฟคนขับรถไฟหรือคนขับรถโดยสารว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็มาตรฐานปกติครบถ้วนหรือไม่เบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำคนขับรถไฟไปแล้วนะคะแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะส่วนคนขับรถโดยสารยังอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บแล้วก็แผลไฟคลอกหลายจุดทั่วร่างกายจึงยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำได้ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำป้อมรถไฟถูกนำตัวไปตรวจร่างกายแล้วก็จะเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมภายหลังจากการตรวจสอบในส่วนของภาพกล้องวงจรปิดพบว่าขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประจำป้อมได้โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณเตือนว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ปลอดภัยและห้ามผ่านแต่คนขับรถไฟไม่ได้ชะลอหรือว่าหยุดรถจนพุ่งชนรถไฟจนรถไฟนั้นพุ่งชนรถโดยสารนะคะที่จอดคล่อมรางรถไฟนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดกล่องดำของรถไฟไว้แล้วแล้วก็อยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้นะคะตำรวจจะตรวจสอบระเบียบแล้วก็ขั้นตอนของการส่งสัญญาณของการรถไฟแห่งประเทศไทยอย่างละเอียดทั้งระยะการโบกธงแดงรวมไปถึงขั้นตอนของการโบกธงเขียวเพื่ออนุญาตให้รถไฟผ่านว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ส่วนกรณีคนขับรถโดยสารที่ปรากฏภาพจอดรถคล่อมรางรถไฟก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรหรือมีความผิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่ค่ะ
ขณะเดียวกันประเด็นสัญญาณไฟแดงกระพริบในช่วงเกิดเหตุก็จะมีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดทางรถไฟให้เคารพกฎจราจรแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากยังมีจุดตัดลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งนั่นเองค่ะมาดูกันที่ในส่วนของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะกับการเร่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางก็จะประกอบไปด้วย1ค่ะโครงการครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งในลักษณะครอบครัวดูแลโดยภาครัฐจะสนับสนุนค่าตอบแทนแก่ครอบครัวอุปการะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะโดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยไม่มีพฤติกรรมรุนแรงมีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและสามารถดูแลผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่อง2นะคะเป็นโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยค่ะเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมทั้งรูปแบบซื้อเช่าแล้วก็เช่าระยะยาวโดยออกมาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วยลดภาระประชาชนนะคะทั้งในส่วนของการลดค่าเช่าแล้วก็แคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 20% ผ่อนนานสูงสุด40ปีค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569และโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุใน2พื้นที่ได้แก่บางละมุงจังหวัดชลบุรีและร่มเกล้ากรุงเทพมหานครเพื่อรองรับผู้สูงอายุนะคะ3ปฏิรูปฐานข้อมูลกลางด้านสวัสดิการเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการเด็กและผู้มีรายได้น้อยค่ะซึ่งทางพม.เร่งพัฒนาระบบพม.แคร์นะคะเพื่อเป็นแพลตฟอร์มกลางด้านสวัสดิการสังคมรองรับการยื่นขอรับความช่วยเหลือทางออนไลน์การตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินความเดือดร้อนแล้วก็จัดทำลำดับความช่วยเหลือนอกจากนี้ทางด้านของนายนิกรก็ยังได้ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองนะคะได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาที่เข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนนั้นต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมค่ะมาดูเรื่องของทุเรียนไทยกันบ้างรัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้นะคะสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทค่ะด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศค่ะพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกโดยเฉพาะตลาดจีนนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดหลักสำคัญของประเทศไทยค่ะกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ได้แก่ไม่ออดไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสัตว์ตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกทั้งนี้ทางกระทรวงเกษตรก็ได้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางค่ะทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตแล้วก็การสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนะคะนอกจากนี้แล้วรัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2019ให้มีมูลค่ารวมกว่า
150,000 ล้านบาทนะคะโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนพร้อมกับมีการตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปค่ะมาดูในส่วนของกองกำลังบูรพากับการเจรจาให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชางดทำการเกษตรในพื้นที่อ้างสิทธิ์หลังพบมีการรุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ก็ได้มีการรายงานจากกองกำลังบูรพานะคะเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในส่วนของชก.โคกสูงแล้วก็ชุดควบคุมทหารพรานที่12ได้มีการรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีชาวกัมพูชานำรถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ระหว่างในส่วนของจต.ส.42ถึงจต.ส.44บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากหมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยชุดควบคุมทหารพรานที่12ก็ได้มีการจัดกำลังพลทำการตรวจสอบพบว่ามีชาวบ้านกัมพูชานะคะเข้ามาไถแปลงเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่นอกเขตเส้นแดงหรือว่าเลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยแล้วก็พบว่ามีทหารฝั่งกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ด้วยชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12จึงนำกำลังทหารพรานเข้าเจรจาพร้อมทั้งเปิด GPS ชี้พิกัดแนวเขตเส้นแดงแล้วก็เส้นน้ำเงินให้กับทหารกัมพูชาทราบว่าชาวบ้านกัมพูชากำลังละเมิด MOU 43ในการทำประโยชน์เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็กำลังลุกล้ำเกินแนวเส้นสีแดงซึ่งเป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนจึงประสานให้แจ้งหยุดปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ้างสิทธิ์พร้อมนำข้อมูลไปชี้แจงผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายให้ได้รับทราบนะคะผลการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเบื้องต้นให้ชาวกัมพูชายกเลิกแล้วก็ยุติการทำแปลงเกษตรดังกล่าวจนกว่าข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนพร้อมชี้แจงข้อมูลให้ชาวบ้านฝั่งไทยนะคะที่ได้รับผลกระทบให้เข้าใจถึงสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการประสานแม่กองชายแดนเข้ามาสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเข้าสู่กระบวนการปักปันเขตแดนต่อไปค่ะทั้งนี้ทางกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาขอยืนยันว่าจะดำรงภารกิจในการปกป้องอธิปไตยไทยนะคะรักษาพื้นแผ่นดินไทยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มความสามารถในทุกมิติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอย่างดีที่สุดค่ะมาดูเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทครั้งที่599/3/2569นะคะนายอัครนันท์เปิดเผยว่าในการประชุมครั้งนี้เนี่ยตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงดังนี้1ค่ะหลักสูตรแล้วก็หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทมีเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนระดับม.ต้นแต่ว่าในต่างประเทศเรียนในระดับม.ปลายเปรียบเสมือนหลักสูตรเรานั้นเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตเกินไปจนทำให้เด็กหลายคนนั้นโตไม่ทันปุ๋ยนี้ต่อมา2ค่ะหนังสือเรียนสสวทกระดาษหนาเกินไปทำให้หนักมากควรเปลี่ยนกระดาษให้เบาลงและออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองนะคะหากว่าเนื้อหาหรือว่าแบบฝึกหัดไหนที่ต้องอธิบายละเอียดหรือว่าพิสูจน์ทฤษฎีให้พิมพ์ QR code ลงไปในแบบฝึกหัดนั้นได้เลยเพื่อให้นักเรียนนั้นเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีต่อมา3สื่อการสอนห้องแล็บแล้วก็อุปกรณ์ทดลองนั้นมีน้อยทำให้โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสสวทได้อย่างสมบูรณ์จนต้องทำ
แล็บแห้งแล็บแห้งก็คือการสอนโดยไม่มีการทดลองจริงสสวทควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมต่อมา4ต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแต่สพทต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นโฟกัสการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่ต่อมา5ค่ะทำเนื้อหาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้น6ค่ะสสวทควรสนับสนุนองค์ความรู้แล้วก็งบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ7โครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มีลักษณะของอินเทอร์แอคทีฟนะคะตอบโต้ได้ค่ะเช่นเมื่อนักเรียนนั้นสงสัยในประเด็นนั้นๆแล้วมีระบบ AI ช่วยตอบทันทีก็จะช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับการมอบนโยบายให้กับสสวทปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตลึกแล้วก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ว่าในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายนะคะเลิกเร่งโตชู AI QR code ปรับหนังสือให้ย่อยง่ายนั่นเองค่ะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันช่วงนี้มาดูเรื่องของสวนสัตว์เขาเขียวเผยโฉมลูกนกตะกรามนะคะฟักตู้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยระบุในธรรมชาติของเมืองไทยสูญพันธุ์ไปนานกว่า40ปีแล้วนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีข่าวดีนะคะในการเปิดชมลูกนกตะกรามค่ะยักษ์ใหญ่ในตระกูลนกกระสาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งของภูมิภาคและของโลกด้วยซึ่งไฮไลท์ลูกนกตะกรามตัวนี้นะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ระบุว่าน้องเกิดจากตู้ค่ะแล้วก็ดูแลโดยการเลี้ยงมือโดยสตอรี่ของน้องลูกนกตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าน้องมาจากพ่อแม่นกตะกรามคู่เดียวที่หลงเหลืออยู่ในสภาพเพาะเลี้ยงของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งปกติแล้วพ่อแม่นกคู่นี้เขาจะเป็นสายสบายๆนิดนึงนะคะออกไข่ปีละใบ2ใบเท่านั้นแต่ก็ฟักบ้างไม่ฟักบ้างจนเจ้าหน้าที่ทีมงานต้องลุ้นกันตัวโก่งตัวบิดทีเดียวนะคะรอบนี้ค่ะก็เลยขอเปิดปฏิบัติการเซฟชีวิตนำไข่มาฟักในตู้ฟักจนสามารถที่จะรอดชีวิตมาได้สำเร็จนั่นเองค่ะและก็นี่คือเป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะมีการเพาะฟักนกตะกรามด้วยตู้ได้สำเร็จเพราะว่าในธรรมชาติของเมืองไทยเจ้านกยักษ์ชนิดนี้เนี่ยได้สูญพันธุ์ไปกว่า40ปีแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะฟังกันเพลงเพราะๆแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวตาเรวันค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live Page สวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน10:43 นอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันช่วงนี้ช่วงข่าวใต้รายวันค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตกันก่อนนะคะสพม.พังงาภูเก็ตระนองค่ะจุดพลังครูกว่า500ชีวิตรับเปิดเทอมใหม่ปลุกจิตวิญญาณครูยุคใหม่สู่ความเป็นมืออาชีพนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพลาพุทธสโรนะคะโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยจังหวัดภูเก็ตว่าที่ร้อยตรีปัญจมาศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองได้เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูในสังกัดทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตกว่า500คนนะคะพร้อมมอบนโยบายด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่โดยการจัดงานครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของทางกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการทักษะแห่งอนาคตแล้วก็การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในศตวรรษที่21ในการนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะจากดร.วีระรอดร.วีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้ออุดมการจิตวิญญาณความเป็นครูมืออาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาค่ะเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็แนวทางในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่พร้อมยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพครูตลอดจนร่วมปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครูการรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมต่อไปด้วยนั่นเองค่ะมีการเตือนพังงาภาคใต้ฝั่งตะวันตกรับมือฝนตกหนักคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2519พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงจังหวัดพังงามีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านขณะเดียวกันนะคะทะเลอันดามันมีกำลังคลื่นค่อนข้างที่จะแรงค่ะโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขอให้ประชาชนระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาคราชการอย่างใกล้ชิดประชาชนนะคะสามารถแจ้งอุบัติภัยหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นของเราเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของสามารถแจ้งได้ที่อำเภอได้ด้วยนะคะหรือว่าที่สายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่มีการชวนคนกระบี่แล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมเดินวิ่งกระบี่ขออภัยค่ะร่วมเดินวิ่ง KBH Care Run 21มิถุนายน2519นี้วิ่งเพื่อโรงพยาบาลกระบี่ยกระดับศักยภาพการแพทย์เพื่อดูแลชาวสุขภาพกระบี่นะคะเพื่อดูแลสุขภาพของชาวกระบี่นะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่นะคะนางกุลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อโรงพยาบาลกระบี่ครั้งที่7จัดขึ้นในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนนักวิ่งแล้วก็ทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิดคนกระบี่สุขภาพปลอดภัยมุ่งยกระดับในส่วนของระบบสาธารณสุขแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวพื้นที่ปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยทางสุขภาพจึงจำเป็นต้องมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสามารถรองรับการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยวิกฤตและการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยเพียงพอนะคะรวมไปถึงมีทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาพร้อมดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขยังจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดการส่งต่อผู้ป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลกระบี่เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางสุขภาพให้กับชาวกระบี่ในอนาคตนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรม KBH Care Run เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2519เวลา 23:59 นะคะก็สามารถสมัครได้ที่โรงพยาบาลกระบี่ชั้น1อาคารประสิทธิพัฒนานะคะแล้วก็ทางออนไลน์ก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะที่ลิงก์เพจกระบี่ Hospital Run 2026นั่นเองค่ะเริ่มลงทะเบียนกันนะคะตั้งแต่เวลา 5:00 นแล้วก็จะมีการปล่อยตัวการแข่งขันในช่วงเวลา6:00 นะคะกิจกรรมการแข่งขันก็คือในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะคะ2019นี้จุดปล่อยตัวนักกีฬาและเส้นชัยณศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่เส้นทางวิ่งหลักถนนเพชรเกษมถนนกระบี่ถนนวัชระถนนมหาราชนั่นเองค่ะก็ในส่วนของประเภทของการแข่งขันจะมีระยะ3กิโลเมตรค่าสมัครอยู่ที่450บาทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัครอยู่ที่550บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตรค่าสมัคร650บาท VIP ค่าสมัคร 2,000 บาทสามารถเลือกระยะวิ่งได้สำหรับ VIP นะคะแล้วก็จะมี Family Run 3กิโลเมตรด้วยก็จะมี3คนมีเด็กอายุต่ำกว่า12ปีอย่างน้อยได้1คนค่าสมัครอันนี้อยู่ที่ 1,200 บาทค่ะก็เชิญชวนด้วยนะคะปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกับการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนองครั้งที่2ทับ2569ขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมนะคะซึ่งทางด้านของนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนองครั้งที่2/2569โดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระนองได้ทราบคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบประกาศสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6เรื่องโครงการควบคุมดูแลบำรุงรักษาฟื้นฟูและบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนท้องที่บ้านด่านท่าเมืองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองโดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนะคะบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดระนองนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนในระยะยาวต่อไปค่ะจึงถ่ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาค่ะฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันได้ใหม่กับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจทำเนียบรัฐบาลพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่าย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียสุนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังคลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งผู้ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในตึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุกรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งการสำนักงานจราจรและขนส่งตรวจสอบจุดเสี่ยงทางแยกรถไฟทุกจุดทั่วกรุงบูรณาการหน่วยงานกวดขันวินัยจราจรต้อนรับเปิดเทอมวันแรก
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานจราจรและขนส่งเร่งทบทวนและตรวจสอบเครื่องหมายจราจรรวมถึงเส้นทะแยงสีเหลืองบริเวณจุดตัดทางแยกและจุดเสี่ยงทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครโดยกทม.จะประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจในพื้นที่และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อปรับปรุงผิวการจราจรสัญญาณไฟและร่วมกันกวดขันวินัยจราจรอย่างใกล้ชิดสำหรับแนวคิดการขุดอุโมงค์ทางลอดเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถดำเนินการได้โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดทั้งเรื่องระยะความลาดชันที่อาจส่งผลกระทบต่อถนนเพชรบุรีตัดใหม่รวมถึงโครงสร้างใต้ดินโดยกทม.จะนำแนวทางการยกระดับทางรถไฟและโครงการทางลอดอุโมงค์ต่างๆมาพิจารณาตามความเหมาะสมฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งเข้มทุกพื้นที่เดินหน้ากวาดล้างนอมินียาเสพติดพนันค้ามนุษย์ยกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย
6: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหนังสือด่วนที่สุดกำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดการรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้า5มาตรการสำคัญสั่งบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวและจุดเสี่ยงซึ่งมาตรการเร่งด่วนที่สั่งดำเนินการทันทีได้แก่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบการกวาดล้างแรงงานและอาชีพผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจนอมินีการปราบปรามยาเสพติดการเฝ้าระวังภัยกระทบความมั่นคงและการปราบการพนันและการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวเคารพกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างนครศรีธรรมราชให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพปลอดภัยและน่าเชื่อถือเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐและเกาหลีใต้หารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนข้อตกลงการค้าและเศรษฐกิจประเด็นคาบสมุทรเกาหลีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางในโอกาสนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองว่าจะสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลีผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวกับผู้นำสหรัฐว่าการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างมีเสถียรภาพจะช่วยส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของทุกภูมิภาคและทั่วโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสปท.ตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
2: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
3: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอนกอร์ฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21ถึง23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: น้องใน
5: แผลริมอ่อน
4: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
5: น้องในเทียม
4: ซิฟิลิส
5: เอส
4: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ในวันจันทร์นะคะจันทร์ที่18นะคะพฤษภาคม2569ค่ะจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะก็ต้อนรับ

ุกท่านนะคะในส่วนของสวทในพื้นที่นะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทตะกั่วป่ารวมไปถึงสวทกระบี่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้เราก็ยังคงมีประเด็นเนื้อหาหรือว่าข้อมูลข่าวสารหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือจะเป็นจากส่วนกลางค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารวมไปถึงการคาดการณ์นะเขาบอกว่าในส่วนของประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนแล้วนะในส่วนของพังงาเองนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะผู้ฟังก็แอบมีฝนตกหนักกันอย่างต่อเนื่องทั้งลมทั้งฝนนี่แหละค่ะมากันแบบกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะทั้งนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะนำมาอัปเดตข้อมูลนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นข้อมูลข่าวสารหลากหลายประเด็นนะคะกับการที่รัฐบาลค่ะได้มีการชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะค่ะมีการสนับสนุนเงินนะคะ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตและกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะจะมีงานใหญ่นะคะงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงากันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะกับทางด้านของครม.ค่ะได้มีการอนุมัตินะคะงบกลางบรรเทาค่าครองชีพของผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้มีการเยียวยามอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ค่ะดูแลครอบครัวกำลังพลชายแดนไทยกัมพูชาค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะณที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยก็มีมตินะคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ด้วยการปี2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายค่ะเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือการอนุมัติงบกลางนะคะจำนวน 1,667.68 ล้านบาทนะคะเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการจัดสวัสดิการแก่ผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประจำปี2565เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมค่ะให้แก่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องที่2นะคะก็คือการอนุมัติงบกลางจำนวน452ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องของการเยียวยากำลังพลค่ะที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร่างกายจิตใจจากกรณีสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน91นายค่ะทั้งนี้เองนะคะก็ได้มีการเห็นชอบนะคะในเรื่องของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะดำเนินการให้บุคคลในครอบครัวค่ะของข้าราชการทหารเนี่ยที่มีการเสียชีวิตไปแล้วระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน27รายเนี่ยให้เป็นบุคคลในครอบครัวจำนวน40รายได้รับสิทธิ์เรื่องของบัตรทองฮีโร่ค่ะสามารถใช้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในส่วนของขอบเขตนะคะเทียบเท่าสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข้าราชการเพราะว่ากำลังพลคือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติค่ะและปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนต้องได้รับดูแลอย่างสมพระเกียรติกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเคาะแล้วก็มีการเห็นชอบสำหรับเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับการดูแลนะคะสิทธิการเยียวยาต่างๆนะคุณผู้ฟังมากันที่หนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะรัฐสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองได้มีการขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมค่ะโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ค่ะเขาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยค่ะโดยจะได้รับการดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนนะคะผ่านโครงการครอบครัวอุปการะนะคะก็จะมีการสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะทั้งนี้เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะที่จะมุ่งกระจายสิทธิประโยชน์ต่างๆในส่วนของภาครัฐเองให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายกันด้วยซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะต้องเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัตินะอย่างเช่นอายุ20ปีขึ้นไปค่ะมีสัญชาติไทยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยความพร้อมในการดูแลค่ะรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถที่จะทุ่มเทเรื่องของเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะพร้อมได้มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมไปถึงคำปรึกษาช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนะคะก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถที่จะยื่นคำขอได้ที่คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าในโซนของต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็
็สามารถที่จะติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐค่ะหรืออาจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนะคะพม1300ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะเพื่อให้คำปรึกษาแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนนะคะสะท้อนถึงความพยายามของภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงหรือว่าการเสริมสร้างระบบสวัสดิการสังคมที่มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความที่จะช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการต่อยอดนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะครอบครัวอุปการะที่มีการสนับสนุนนะคะเป็นเงินสนับสนุนเดือนละ 5,000 บาทนะอันนี้ก็มีหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่น้องหาได้เกริ่นไปใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปติดต่อตามที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะส่งต่อด้วยผลงานเพลงนี้ค่ะผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ค่ะรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะก็ฝนตกนะคะ

0: างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่บ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ก็ยังคงมีประเด็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะในส่วนของการที่จะมีการยกระดับนะคะทุเรียนนะคะการส่งออกทุเรียนไทยนะคุมเข้มนะคะคุณภาพเปิดส่งออกนะคะ24ชั่วโมงกันด้วยซึ่งก็มีการรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนและมาตรการควบคุมภาพผลไม้เพื่อที่จะเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาทโดยจะมองว่าคุณภาพและก็ความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนะคะเรื่องของการรักษาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งทางด้านของนายสุริยะกล่าวนะคะว่าการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคาแต่การแข่งขันการที่มาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะทุเรียนไทยไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกรผู้ส่งออกโลจิสติกและภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะของการส่งออกทุเรียนนะคะกว่า 28,500 นะคะปริมาณรวมกว่าเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะมูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศค่ะที่ยังมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังทางด้านของกระทรวงเกษตรก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนการตรวจพบศัตรูพืชสารตกค้างนะคะยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้นจึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมเขาเรียกว่าคุณภาพเข้มข้นค่ะภายใต้นโยบายสีไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนนะคะไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกันด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกของการส่งออกตลาด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าการเร่งเชื่อมระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหาสินค้าที่ติดค้างหน้าด่านนะคะรวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอต่างๆนะคะของประเทศจีนค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะกระทรวงเกษตรก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่จะมุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะยกระดับผลไม้ไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารแล้วก็แนวโน้มตลาดโลกสีเขียวกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีก1ประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการผลักดันในส่วนของสินค้าในประเทศไทยค่ะเพราะว่าหลากหลายพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผลผลิตนะคะสินค้าเกษตรเริ่มออกสู่ตลาดเริ่มมีผลผลิตแล้วหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็จะมีในส่วนของทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงานนะประมาณพฤษภาคมนี้แหละผู้ฟังก็จะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดแล้วหนึ่งในนั้นนะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮาก็มีรายละเอียดในพื้นที่จังหวัดพังงานะกับการที่ททท.สำนักงานพังงาค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะที่นำในส่วนของส่วนต่างๆของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมีด้วยกันถึง34หรือว่า36ส่วนนี่แหละค่ะมาอัปเดตเส้นทางการท่องเที่ยวรวมไปถึงได้ชิมนะคะทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงาจากสวนแท้ๆเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะเราจะมีงานใหญ่นะคุณผู้ฟังก็คืองานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาค่ะประจำปี2569ครบรอบ217ปีเมืองพังงาค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง30พฤษภาคม2569นะคะที่บริเวณศาลหลักเมืองพังงาก็จะเป็นในส่วนของการเปิดงานสุดยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้ก็จะมีขบวนแห่อันงดงามค่ะจาก8อำเภอนะพร้อมด้วยนางรำนะคะกระพูงารวมกว่า 3,000 ชีวิตอลังการมากๆเลยนะคะครั้งแรกของพังงาค่ะก็จะมีการตั้งขบวนนะคะตั้งแต่เวลา 16:30 นะคะที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองพังงาก็จะมีเคลื่อนขบวนนะคะสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาค่ะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะไฮไลท์พิเศษก็ตรงกับวันที่28พฤษภาคมนะคะก็จะมีแฟชั่นโชว์ค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็ผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองนะคะก็สนุกเต็มอิ่มนะคะ9วัน9คืนกันด้วยนะคะสำหรับศาลหลักเมืองพังงานะคุณผู้ฟังก็ใครที่ยังไม่รู้ว่าในส่วนของสิ้นเดือนแบบนี้จะไปท่องเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะไปเดินไปช็อปไปชิมไปเลือกชมนะคะในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาที่กำลังจะจัดขึ้น9วัน9คืนกันด้วยค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพูงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 น.หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะคะมู่วางแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะที่จะร่วมมาสัมผัสบรรยากาศสุดอันยิ่งใหญ่นะคะในวันที่23พฤษภาคมนี้นะขบวนนางรำนะคะ 3,000 กว่าชีวิตนะคะบนถนนนะคะเส้นทางหลักเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการขับขี่นะคะในส่วนของการสัญจรนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาจะนำมาพูดคุยกันค่ะมาปิดท้ายด้วยในส่วนของข่าวดีนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเพราะว่าเยาวชนนะคะพังงาสุดยอดคว้าเหรียญทองนะวอลเลย์บอลชายหาดนะคะพร้อมนักกีฬาดีเด่นโค้ชดีเด่นสุราษฎร์ธานีเกมเพิ่งผ่านไปนะคะก็แสดงความยินดีกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันทางสวทพังงา FM 100 MHz ค่ะดีเวลาแล้วนะ ประธานข้อหา 11:54 นาทีกันแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้และกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภช

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟกระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผู้อำนวยการทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์โดรนโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นิโคลัสมิเกลสันเตรียมเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในการแข่งขันบุนเดสลีกาเยอรมันหลังเอลเวอร์สแบกต้นสังกัดเลื่อนชั้นสู่บุนเดสลีกาในฤดูกาลหน้าได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟพร้อมกับประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้วินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย
2: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงว่าได้สั่งการให้สำนักงานการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยบริเวณทางแยกดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะการจราจรซับซ้อนจากถนนคู่ขนานและการเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันพร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อปรับปรุงผิวจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่บางจุดยังใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
3: คือวันนี้ก็ได้สั่งให้นี่แล้วก็สั่งให้สสทบทวนจุดแยกทุกจุดนะว่าเรามีการทำไอ้ตัวเครื่องหมายต่างๆได้ครบถ้วนไหมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีความซับซ้อนด้วยเพราะว่ามีถนนคู่ขนานแล้วบางทีมันมีรถที่จะทะลุไปอีกฝั่งนึงอ่ะแล้วก็เบียดซ้ายแล้วก็จะเบียดเข้าขวาอีกทีนึงทำให้การจราจรติดขัดก็ได้สั่งให้ทบทวนไปแล้วแล้วก็ให้มาอัปเดตว่าทุกทางแยกในที่มีรถไฟตัดแล้วก็จุดเสี่ยงอื่นด้วยน่ะมีตรงไหนบ้างแต่นี้แล้วก็พวกจุดต่างๆนี่เราอยู่ในลิสต์แมปของกรุงเทพมหานครแล้วที่เรามีจุดนั่นอยู่นะแต่ว่าคงต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนด้วยเพราะมีทั้งตำรวจมีทั้งรถไฟเรื่องผิวถนนเรื่องการติดเส้นจราจรเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งก็เข้าใจว่าบางจุดก็มีแต่จะไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ครับ
2: สำหรับแนวทางแก้ไขระยะยาวนายชัชชาติกล่าวว่าเคยมีแนวคิดยกระดับทางรถไฟในลักษณะเดียวกับโครงการถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดจุดตัดทางรถไฟรวมถึงแนวคิดก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและผลกระทบต่อทางแยกถนนเพชรบุรีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักด้านวินัยจราจรแก่ประชาชนควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายพร้อมนำประเด็นการบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครกลับมาพิจารณาอย่างเป็นระบบชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางออกคำสั่งให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการขนส่งทางรางก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง
4: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บอีก30คนโดยล่าสุดได้รับรายงานจากทางตำรวจว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกุลซึ่งเป็นพนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่ควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนและพนักงานสับเปลี่ยนกระแจรถไฟทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนอกจากนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุด้วยว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟรายนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นได้สั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่และให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมพักงานพนักงานขับรถและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนพศรแก้วคำรายงาน
1: ส่วนการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ข ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิยูเซปตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปและขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินโดยโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสมรัฐบาลคุมเข้มความปลอดภัยลดรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
2: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานลดรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มการอบรมผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันนโยบายเก็บโทรศัพท์มือถือระหว่างเรียนเพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนความเรียบร้อยของอาคารสถานที่และการดูแลนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนพร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการเสริมหลักสูตรด้านภาษาและการเรียนการสอนนานาชาติซึ่งโรงเรียนได้จัดให้มีครูเจ้าของภาษาร่วมดำเนินการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนส่วนมาตรการจัดเก็บโทรศัพท์มือถือของนักเรียนหลังเข้าโรงเรียนซึ่งเริ่มดำเนินการในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อส่งเสริมสมาธิในการเรียนรู้ลดการรบกวนระหว่างการเรียนการสอนและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนทางนี้หากนักเรียนมีความจำเป็นในการติดต่อผู้ปกครองสามารถประสานผ่านครูประจำชั้นได้ตามความเหมาะสม
3: การที่มีมือถือเนี่ยมันทำให้สมาธิเสียไปมันก็เด็กคอยจะมองมือถือว่ามีเพื่อนทักมาไหมมีไลน์ไหมมีคนอ่านมีคนกดไลค์ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้สมาธิไม่ดีแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นก็คิดว่าน่าจะได้ผลดีแล้วก็มีงานวิจัยหลายที่ที่สนับสนุนตรงนี้ใช่ไหมถนนอย่างนั้นเนี่ย
1: นอกจากนี้นายชัดชาติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ขณะนี้จะใกล้สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ยังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในกรุงเทพมหานครได้อย่างต่อเนื่องโดยทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่วางไว้และหากมีโอกาสกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งก็พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครรัฐบาลยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามอำนาจหน้าที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามเรื่องนโยบายการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่แม้ที่ผ่านมาจะติดเงื่อนไขการลงมติของสมาชิกวุฒิสภาจนไม่สามารถเดินหน้าต่อได้โดยในวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลจะประชุมเพื่อกำหนดทิศทางก่อนเตรียมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 15/1 ทั้งนี้รัฐบาลไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนได้เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาของรัฐสภาพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำตามอำนาจหน้าที่ที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริง
6: รัฐบาลก็จะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุดหรือกระบวนการใดๆก็แล้วแต่ที่รัฐบาลสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญในการที่จะช่วยสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกรูปแบบผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีจะแสดงเจตนารมณ์ผ่านพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยจะมีการประชุมพรรคแล้วก็จะเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการหารือเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญในการที่จะเพิ่มเติมหมวดใหม่คือ 15/1 เพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งระบุว่าประชาชนไม่สามารถเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่รัฐบาลจะใช้ทุกกลไกที่มีเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนอย่างรอบด้านวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเอกอัครราชทูตเปรูและบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ก่อนจะประชุมสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในช่วงบ่ายวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยช่วงเช้าได้ให้การต้อนรับนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเลตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่จากนั้นนายไฟยัดมูลชิตกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐบังกลาเทศประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ที่ห้องสีงาช้างศึกแห่งคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายเวลา 14:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองภายในศึกไทยคู่ฟ้าผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาแดชบอร์ดบริหารจัดการข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับควบคุมคุณภาพทุเรียนไทยตามนโยบาย4ไม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าสร้างรายได้จากการส่งออกกว่า 150,000 ล้านบาท
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งใน

0: แต่จากการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทโดยเชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: BOI อนุมัติขยายการลงทุนแก่บริษัทผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์รองรับอุตสาหกรรม AI และ Data Center วงเงินกว่า 22,000 ล้านบาท
2: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการได้อนุมัติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนขยายระยะที่2ให้แก่3บริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ TCB ชั้นนำระดับโลกจากจีนและไต้หวันได้แก่บริษัทคอมเพกเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดบริษัทมัลติไฟไลน์อิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดและบริษัทโกเซอร์กิตอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์จำกัดด้วยเม็ดเงินลงทุนเพิ่มกว่า 22,000 ล้านบาทพร้อมจ้างงานบุคลากรไทยเพิ่มอีกกว่า 5,000 คนหลังจากที่ทั้ง3รายได้ลงทุนเฟสแรกไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาทในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยการขยายฐานการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วในครั้งนี้มุ่งเน้นการผลิต PCB ชนิดพิเศษที่รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่น AI Server ที่ใช้ใน Data Center ระบบสื่อสารความเร็วสูงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อนโยบายและระบบนิเวศอุตสาหกรรมของไทยส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิต PCB อันดับ1ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนอการนำระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติการของกองทัพเพื่อพัฒนาขีดความสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคง
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพนายกองบัญชาการกองทัพอากาศเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมัติซิสเต็มและปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงที่รวดเร็วรวมทั้งการปฏิบัติการทางทหารในสงครามยุคใหม่โดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองภัยคุกคามมีความแม่นยำสูงสามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่องยาวนานลดการสูญเสียของกำลังพลและสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติในทุกมิติทั้งทางบกทางทะเลทางอากาศทางอวกาศและทางไซเบอร์โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวขอบคุณความร่วมมือจากทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการนำแนวคิดระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนซึ่งจะต้องกำหนดแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและประสานสอดคล้องกันเพื่อให้กองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันต่อไปปริญญาวิทย์เสี่ยงสมบูรณ์รายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
8: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางนงลักษณ์บุญไทยอายุ17ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแม้ไม่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแต่ติดตามข่าวพระราชกรณียกิจผ่านทางโทรทัศน์มาโดยตลอด และประทับใจ

0: ที่พระองค์ทรงส่งเสริมศิลปาชีพและหัตถกรรมผ้าไหมไทย
1: เห็นในทีวีที่ว่าท่านช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพอะไรอย่างนี้ให้ประชาชนหลายพื้นที่อ่ะจ้ะหลายอย่างด้วยอย่างผ้าไหมอะไรเช่าเขาเช่าดอยอะไรอย่างเงี้ยจ้ะดูประจำก็ชอบพระองค์ท่านนะจ้ะท่านแบบมีเมตตาจ้ะนึกถึงพระองค์พระคุณของท่านมากราบน้อมระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านนะจ้ะ
0: เช่นเดียวกับนางอำนวยหยดย้อยอายุ60ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า59ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด
2: ก็ชอบทุกอย่างอะไรที่ท่านชอบเราก็ชอบเราภาคภูมิใจที่แม่เราทำให้เราดูเพื่อประชาชนเพื่อพระสงฆ์นิกรหลายๆคนที่ว่าสนใจงานที่ท่านทำอ่ะน้ำตามันจะไหลนะแค่พูดนี่ก็มันจะออกมาแล้วนะเราก็อยากจะอยู่นานๆเราก็ต้องบูรณะหลายรอบเพื่อเราจะได้อยู่กับท่านนาน
0: ๆทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.อุริมปัตโตภาภาครายงาน
3: กระทรวงกลาโหมเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมมอบสิทธิ์บัตรทองฮีโร่ให้กับครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที
4: ่พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกองทัพเรือได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น452ล้าน350,000บาทเพื่อบรรเทาและเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา91นายประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุพพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายและบาดเจ็บมาก11นายมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือคือผู้เสียชีวิตรายละ10ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทผู้บาดเจ็บมากรายละ500,000บาทซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศโดยจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง
5: ครับเพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของชีวิตกำลังพลแล้วก็แน่นอนเรื่องของความเป็นอยู่ของเขารวมถึงครอบครัวของเขานะครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากการสู้รบที่ผ่านมาในเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลให้กับกำลังพลและครอบครัวในยามปกติด้วยก็ยังเห็นความสำคัญตรงนี้เพราะว่าถือว่ากำลังพลทุกคนรวมทั้งครอบครัวนะเป็นกำลังสำคัญของกองทัพครับ
4: นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแนวทางดูแลครอบครัวข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา27นายและบุคคลในครอบครัว40รายให้ได้รับสิทธิบัตรทองฮีโร่หรือ UC ฮีโร่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ในขอบเขตเทียบเท่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่เคยได้รับอยู่เดิมจนกว่าผู้มีสิทธิ์จะได้รับสิทธิอื่นตามกฎหมายในกรณีที่เป็นบุตรของผู้เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แสดงวิสัยทัศน์ชูแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในการประชุม World Urban Forum ครั้งที่13
6: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเป็นลำดับที่24ในการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองภายใต้การประชุม World Urban Forum ครั้งที่13จัดโดยโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลอาเซอร์ไบจานที่สนามกีฬาแห่งชาติบากูกรุงบากูสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองโดยเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยเป็นมากกว่าที่พักอาศัยโดยเป็นรากฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันทางสังคมโอกาสทางเศรษฐกิจ ิจและความพร้อมรับปรับตัวของเมืองพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสอดคล้องกับแผนแม่บทพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ20ปีพุทธศักราช2560ถึง2579และผลักดันแนวคิดบ้านเพื่อคนไทยเพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยราคาเข้าถึงได้สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางควบคู่กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใกล้ระบบขนส่งสาธารณะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการพัฒนาที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ไทยได้ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนและโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้โดยไม่ทำให้ประชาชนต้องย้ายออกจากพื้นที่เดิมพร้อมจัดให้มีที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงได้และเป็นมิตรกับทุกคนทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองและเชื่อมั่นว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนกลางรอบของวาระใหม่แห่งการพัฒนาเมืองในเดือนกรกฎาคม2569นี้นิตยาคุณสิมรายงาน
3: กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบแผ่นดินไหวที่ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวแต่ไม่มีรายงานความเสียหาย
7: วันนี้เวลา 9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าได้ตรวจพบแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาขนาด 5.3 ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรหลายพื้นที่รับรู้แรงสั่นไหวเล็กน้อยไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายภายในประเทศไทยแต่อย่างใดขณะที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีอาคารสูงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานชั้น7ของอาคารกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารับรู้ถึงแรงสั่นไหวจึงได้ลงจากอาคารมาที่ชั้น1เพื่อความปลอดภัยหลังจากทราบว่าไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือเกิดความเสียหายจึงกลับไปปฏิบัติงานตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำสำรองน้ำในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะเพื่อใช้ในหน้าแล้งพร้อมเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะอำเภอยิ่งงอที่เกิดตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเผาป่าพร้อมสั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับโครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ติดกับพื้นที่3อำเภอได้แก่ตำบลละหานอำเภอยี่งอตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสและตำบลบาเรใต้อำเภอบาเจาะได้เน้นย้ำห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่เด็ดขาดพร้อมทั้งสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและจัดชุดราดตระเวนรอบพื้นที่รวมถึงเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ป่าลึกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานกรมชลประทานและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.จะมีการเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพรุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งซึ่งอยู่ในแผนดำเนินการและปีนี้ได้มีการเสนอขอรับงบประมาณเพิ่มเติมคาดว่าจะได้รับอนุมัติจากสำนักงานกปร.เพื่อเสริมมาตรการป้องกันไฟป่าและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าสมบูรณ์ต่อไปประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: ค่ากาแฟคำที่ฟังดูเพลินหูค่าใช้จ่ายที่ดูธรรมดาแต่สำหรับบางคนมันคือค่าใช้จ่ายที่แพงที่สุดในชีวิตเพราะคือการยอมแลกเงินกับความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนชาภวรีครับเป็นผู้มีการสูตรสำรวจความเห็นนิดาโปประโยคไอ้คำว่าค่าน้ำร้อนน้ำชาค่ากาแฟมันเป็นขบวนการอย่างหนึ่งไม่โปร่งใสมันอาจจะเกิดจากหลายอย่างเช่นเกิดจากคนไปติดต่องานต้องการให้เร็วขึ้นก็มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟเป็นทางลัดหรืออำนวยความสะดวกหรืออาจจะเอกสารไม่ครบอยู่เฉยๆหน่อยหน้าเดี๋ยวพี่มีค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟให้ก็มีอย่างนี้เนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยเข้าใจไปเพื่ออะไรจะได้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ทำไปเนี่ยมันสร้างความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นประชาชนต้องหยุดค่าน้ำร้อนน้ำชา ถ้ามีการเสนอจากเจ้าที่รัฐมาประชาชนต้องปฏิเสธเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นครับ
9: ทุกครั้งที่เราจ่ายเงินใต้โต๊ะเรากำลังทำให้คนที่ทำตามระบบต้องเสียเปรียบทำให้ประเทศเสียความเชื่อมั่นและทำให้คนซื่อสัตย์ท้อแท้ลงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟาเอลกรอซี่ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บาราก้าในภูมิภาคอันทาฟลาใกล้กับกรุงอาบูดาบีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเพลิงลุกไม่แต่ไม่พบการรั่วไหลของกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ IAEA เน้นย้ำว่ากิจกรรมทางทหารที่คุกคามความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและการหยุดดำเนินปฏิบัติการทางทหารบริเวณใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าองค์การอนามัยโลกประเมินว่าความเสี่ยงในการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสจากเรือสำราญ MV Hondius ยังอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มลดลงหลังมีการใช้มาตรการควบคุมโรคและทยอยให้ผู้โดยสารลงจากเรือเพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวแม้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในกลุ่มผู้โดยสารและลูกเรือที่สัมผัสเชื้อก่อนเริ่มดำเนินมาตรการควบคุมโรคก็ตามขณะที่เรือสำราญ MV Hondius มีกำหนดเทียบท่าที่เมืองโรชเชอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและเตรียมกักตัวลูกเรือจำนวน25คนและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อีก2คนที่ยังคงอยู่บนเรือลำดังกล่าวซึ่งเวลานี้ทางการเนเธอร์แลนด์กำลังพิจารณาว่าควรกักตัวกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นเวลา42วันตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกหรือไม่สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ระบุว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือสั่งการเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้เร่งเสริมกำลังหน่วยทหารแนวหน้าและยกระดับแนวป้องกันบริเวณชายแดนที่ติดกับเกาหลีใต้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อวานนี้โดยเน้นย้ำว่าต้องเป็นแนวป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมสั่งการให้กองทัพเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีใต้ด้านนายฮงมินนักวิเคราะห์อาวุโสจากสถาบันเพื่อการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือกำลังปรับยุทธศาสตร์ทางทหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนรวมถึงความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ยังคงตึงเครียดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิสราเอลใกล้บรรลุเป้าหมายสำคัญของสงครามในฉนวนกาซาเนื่องจากกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF สามารถสังหารสมาชิกระดับสูงของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ได้เกือบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังเน้นย้ำว่าปัจจุบันกองกำลัง IDF สามารถควบคุมพื้นที่กว่าร้อยละ60ของฉนวนกาซาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอิสราเอลยืนยันว่านายเอสเซดีนอันฮัดดาดผู้บัญชาการของกองพลน้อยอันกาซัมของกลุ่มฮามาสเสียชีวิต จากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนายอันฮัดดาดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสเข้าไปโจมตีในดินแดนของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมแข่งขันวันสุดท้ายในกีฬาวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงทีมนักตบสาวนนทบุรีนำโดยตรีทิพย์วิบูลย์กัปตันทีมตบเอาชนะทีมอ่างทอง 3-0 เซต 25-11 25-15 25-13 ทีมนักตบสาวนนทบุรีคว้าเหรียญทองได้สำเร็จส่วนทีมชายทีมนักตบหนุ่มขอนแก่นตบเอาชนะทีมนครราชสีมา 3-0 เซต 25-22 25-18 และ 25-21 หนุ่มขอนแก่นคว้าเหรียญทองไปครองด้านเซปักตะกร้อทีมชุดชาย101คว้าเหรียญทองหลังเอาชนะนครปฐม 2-1 คู่ส่วนทีมชุดหญิงเหรียญทองเป็นของนครปฐมที่เอาชนะนนทบุรี 2-0 คู่สรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร136เหรียญทองคว้าเจ้าเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นสมัยที่36อันดับ2เชียงใหม่39เหรียญทองและอันดับ3ชลบุรี36เหรียญทองนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์แถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมระหว่างวันที่19-30มีนาคม2570และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมระหว่างวันที่3-10เมษายน2570โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางจากการแข่งขันตามรูปแบบกีฬาสีขาวควบคู่ไปกับนโยบายภาครัฐและสสส.เพื่อขับเคลื่อนให้ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยจังหวัดสุรินทร์ยืนยันความพร้อมในทุกๆด้านศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลเวสต์แฮมทีมอันดับ18ของตารางที่ต้องการ3แต้มเพื่อลุ้นหนีตกชั้นบุกไปแพ้นิวคาสเซิล1-3ทำใหแข่ง37นัดมี36คะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ17ที่เป็นโซนปลอดภัย2คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดส่งผลให้ถ้าในคืนวันพรุ่งนี้สเปอร์สามารถบุกไปชนะเชลซีได้เวสต์แฮมจะการันตีตกชั้นสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้าทันทีส่วนผลคู่อื่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-2ลีดชนะไบรตัน1-0บูฟแฮมตันเสมอฟูลแลม1-1เบรนท์ฟอร์ดเสมอคริสตัลพาเลซ2-2และเอเวอร์ตันแพ้ซันเดอร์แลนด์1-3สโมสรฟุตบอลเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยอลอนโซกล่าวว่าจากที่ได้พูดคุยกับเจ้าของทีมและผู้บริหารด้านกีฬามีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงสุดรวมถึงการลุ้นแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมอหลังจากนี้จะโฟกัสการทำงานหนักเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องและพาทีมลุ้นแชมป์การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกา2นัดสุดท้ายของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจเอลส์เวอร์เบิร์กต้นสังกัดของนิโคลัสมิเคลซันกองหลังทีมชาติไทยเอาชนะพรอยเซนมินสเตอร์ขาดลอย3-0คว้าตั๋วเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาได้เป็นครั้งแรกในบริษัทของสโมสรทำให้นิโก้เตรียมจารึกเป็นนักเตะไทยคนที่2ที่ได้ลงเล่นในลีกสูงสุดของเยอรมันต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลที่เคยค้าแข่งอยู่กับแฮท่าเบอร์ลินในปี1979ตึกฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะอยุธยายูไนเต็ด5-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ PT ประจวบ FC ที่ชนะลำพูนวอลเลอร์1-0สำหรับฟุตบอลช้าง FA ครับนัดชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียม การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 500 Toyota Thailand Open 2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1-2เกม21-9 22-24และ18-21จบตำแหน่งรองแชมป์หลังจบการแข่งขันวิลกุลวุฒิกล่าวว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีต่างคนต่างชิงไหวชิงพริบชิงเล่ห์เหลี่ยมกันโดยแต่ละเกมอันทอนเซนทำได้ดีกว่าซึ่งในวันนี้ส่วนตัวยังทำได้ไม่ค่อยดีต้องปรับปรุงตัวเองและพัฒนาต่อไป
13: จริงๆวันนี้คือเรียนรู้หลักๆเลยคือเกมหน้าเน็ตวันนี้เราเรียกใจไม่ถึงเรียกว่าใจไม่ถึงช่วงปลายเกม2ด้วยรวมถึงปลายเกม3เหมือนกันคือเขาเข้ามาเล่นหน้าแต่เราไม่ค่อยกล้าเข้าไปเล่นหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจถึงของเขาเนี่ยแน่นอนครับพอสมเป็นผู้ชนะเราใจไม่ถึงไม่กล้าเข้าไปเล่นทำให้ดูแบบเกมเสียเปรียบตลอดในช่วงท้ายโอ้ก็ต้องให้เครดิตเขาครับวันนี้เขามาได้ดีจริงๆครับแล้วก็ทั้งรูปแบบเกมหรือว่าการแก้เกมเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเราเยอะครับก็เหมาะสมครับเพราะว่าเขาเป็นระดับท็อปแต่ว่าเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้ต่อไปครับบางทีเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เรายังแก้ไม่ได้แต่ในทางกลับกันเวลาเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เขาสามารถแก้ไขเกมได้
12: สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือ1ของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4-3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิงสลับบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนไป4-1เฟรมในวันนี้ต่อไปขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026รายการแรกในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียเพื่อลุ้นสิทธิ์กลับไปเล่นในทัวร์นาเมนต์อาชีพโลกต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยคิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2-4เฟรมพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานระดับชาติขั้นพื้นฐานที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีผู้แทนจากสโมสรสมาชิกต่างๆเข้าร่วมการอบรม20คนระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีนายโรเบิร์ตเฮอร์เบิร์ตจูเนียร์ผู้ฝึกสอนเสือภูเขามืออาชีพชาวอเมริกันที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์จักรยานนานาชาติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยผู้ผ่านหลักสูตรมีโอกาสต่อยอดสู่การอบรมระดับสูงทั้งประเภทถนนและเสือภูเขาเพื่อสร้างโค้ชคุณภาพพัฒนานักปั่นไทยก้าวสู่ทีมชาติและวิธีนานาชาติต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ากำดอกกระต่อคำว่ากำดอกเขียนกอไก่สระอำสระเอดอเด็กสระอาสระอะเป็นคำโบราณมีความหมายว่าแรกรุ่นเช่นในมหาเวสสันดรชาดกกันจุลพลพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีข้อความตอนหนึ่งชมต้นและผลมะม่วงว่าลางต้นมีผลอ่อนยังกำดอกที่ขบเพาะสามพอจะสอยยำได้ก็มีผลกำดอกของมะม่วงก็คือผลอ่อนของมะม่วงนั่นเองคำว่ากำดอกมีความหมายเหมือนคำว่ากระต่อเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอต่อเต่าสระอาสระอะซึ่งแปลว่าแรกรุ่นปัจจุบันคำว่ากระต่อใช้เฉพาะกับหญิงสาววัยแรกรุ่นมักปรากฏคู่กับคำว่าวัยหรือคำว่าสาวเช่นเด็กสาววัยกระต่อสวยอยู่แล้วโดยไม่ต้องเสริมแต่ง
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่บุรพาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.
11: ต่อไปรับฟังข่าวบริการ
18: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 263 9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบูรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.orgLine ID 080-404-2493 หรือสอบถามได้ที่023-54-7391-2โครงการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ cdd.jobthai.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรลักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง12มิถุนายนตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นหากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบก สอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัสตานารับสมัครนักเรียนไทยที่สนใจศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียกลางผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและเงินสนับสนุนรายเดือนผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ studyins.kz เปิดรับสมัครระหว่างวันที่30มีนาคมถึง31พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาถึงหลายคนอาจรู้สึกผ่อนคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบายแต่สำหรับบางคนฤดูฝนกลับมาพร้อมกับความรู้สึกเหงาเศร้าหดหู่หรือไม่มีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอาจไม่ใช่เพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่หากเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ควรให้ความสำคัญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอธิบายว่าอารมณ์เศร้าที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลอาจเกี่ยวข้องกับภาวะที่เรียกว่า seasonal affective disorder หรือภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลแม้จะพบได้บ่อยในประเทศที่มีฤดูหนาวยาวนานแต่ในประเทศไทยเองก็สามารถพบภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ในช่วงฤดูฝนซึ่งปัจจัยสำคัญคือการที่แสงแดดลดลงท้องฟ้ามืดครึ้มต่อเนื่องและกิจกรรมกลางแจ้งน้อยลงส่งผลต่อการทำงานของสารเคมีในสมองโดยเฉพาะเซโรโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับความสุขและเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับทำให้บางคนรู้สึกง่วงเหนื่อยล้าหรือไม่มีพลังงานมากกว่าปกติกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเมื่อร่างกายได้รับแสงแดดน้อยลงอาจส่งผลต่อสมดุลทางอารมณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะผู้ที่มีความเครียดสะสมหรือมีพื้นฐานด้านอารมณ์อ่อนไหวอยู่แล้วอาการที่ควรสังเกตได้แก่รู้สึกเศร้าเบื่อหน่ายไม่อยากทำกิจกรรมที่เคยชอบนอนมากหรือน้อยผิดปกติสมาธิลดลงอ่อนเพลียหรือรู้สึกหมดหวังหากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานเกิน2สัปดาห์ควรให้ความสำคัญและไม่ควรปล่อยผ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถเริ่มได้จากพฤติกรรมง่ายๆในชีวิตประจำวันเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการเปิดรับแสงธรรมชาติในช่วงที่มีแดดการจัดสภาพแวดล้อมให้สว่างและการรักษาเวลานอนให้เป็นปกตินอกจากนี้การพูดคุยกับคนใกล้ชิดหรือการแบ่งปันความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ช่วยลดความอึดอัดทางใจทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำว่าการสร้างกิจวัตรเล็กๆที่ทำให้รู้สึกดีเช่นฟังเพลงอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจะช่วยให้สมองค่อยๆปรับสมดุลและลดความเครียดได้อย่างเป็นธรรมชาติฤดูฝนอาจทำให้ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ไม่ได้หมายความว่าใจของเราต้องมืดตามไปด้วยการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองดูแลสุขภาพใจและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นไม่ใช่เรื่องอ่อนแอแต่คือการใส่ใจตัวเองอย่างแท้จริงเพราะในวันที่ฝนตกหนักที่สุดแสงสว่างก็ยังมีอยู่เสมอเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการมองเห็นมันอีกครั้งจบบทความประจำวันเรื่องเข้าใจภาวะซึมเศร้าในฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
17: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21-23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็มวง22พฤษภาคมพบกับวงแอลกอฮอล์23พฤษภาคมพบกับคิวสราวุธอย่าลืม21-23พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
2: เปิดเทอมปีนี้ซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนร้านโกอ้วนอยู่หลังตลาดสดบขสตะกั่วป่าหัวมุมร้านแรกจำหน่ายชุดนักเรียนมานานกว่า40ปีขายทุกระดับทุกโรงเรียนทุกยี่ห้อทั้งตราสมอตราสยามในราคาถูกคุณภาพดีเยี่ยมสวมใส่สบายระบายอากาศดีใส่แล้วสวยหล่อเท่ถูกระเบียบซื้อชุดนักเรียนที่ร้านโกอ้วนปักชื่อฟรีติดเครื่องหมายฟรีร้านโกอ้วนเปิดทุกวันบริการดีทุกระดับประทับใจทุกคนสอบถามเพิ่มเติมโทร076-471-089
3: ห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่นะครับ
4: ห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะ
5: ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม
6: ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามขาย
4: ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะคะ
7: พบเห็นผู้กระทำผิดกฎหมายบุหรี่สุราโปรดแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่สุราสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลขโทรศัพท์0753600068087-885-0568โทรสาร075-342-328อีเมล ncd11nakhon@yahoo.com หรือหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน
8: เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณและคนที่คุณรักวันนี้เลิกสูบบุหรี่และเลิกดื่มเหล้านะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
9: สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สวท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาจากรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่กับผมดีเจชัดนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแล้วก็ยังมีน้องดีเจส้มนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับก็อาจจะติดตามได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook ของสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าในช่องทางออนแอร์ปกติเนี่ยช่วงนี้ก็มีเรื่องของไฟฟ้าขัดข้องอยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงนี้ก็คงจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการติดตามเฝ้าระวังสภาวะดินฟ้าอากาศกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นรายการวันนี้กันด้วยเรื่องของการบอกเล่าสภาพดินฟ้าอากาศกันก่อนสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลให้ได้รับทราบนะครับมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยลมแรงและคลื่นสูงในทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่11ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอ่าวเปอร์เซียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับขณะที่ภาคใต้ชายฝั่งทะเลฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกมีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นหย่อมๆนะครับและก็ยังมีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยลมและคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันตอนบนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวเปอร์เซียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นโดยมีฝนตกหนักเป็นหย่อมๆส่วนใหญ่ในภาคตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ภาคใต้ชายฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นหย่อมๆประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวควรระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณน้ำที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นโดยเฉพาะบริเวณเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ราบต่ำลมแรงพอสมควรทำให้คลื่นในทะเลอันดามันตอนบนสูงถึง 2-3 เมตรและอาจจะสูงกว่า3เมตรในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนในทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวเปอร์เซียตอนบนคาดว่าคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรและอาจจะสูงกว่า2เมตรในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเรือทุกลำควรแล่นด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรจอดเทียบท่านอกจากนี้คาดว่ากลุ่มความกดอากาศต่ำเหนืออ่าวมาตาบันจะทวีความรุนแรงขึ้นในระหว่าง 19-22 พฤษภาคม 2569 โดยคาดว่าจะมีฝนตกมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ของประเทศนะครับก็ได้แก่ภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ชายฝั่งตะวันตกก็คือแถบอันดามันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็เป็นการออกประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ tmd.go.th ที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันส่วนในระดับพื้นที่นะครับในการออกประกาศเตือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันโดยระบุว่าในช่วง19ถึง22พฤษภาคม2569พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงจังหวัดพังงามีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับขณะเดียวกันทะเลอันดามันมีกำลังคลื่นค่อนข้างแรงโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับโดยขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนตกลมกระโชกแรงติดตามข้อมูลข่าวสารภาคราชการอย่างใกล้ชิด

0: ท้ายเหมืองมีการประกาศอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเรื่องแจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองขอแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวและประชาชนเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้และทะเลอันดามันนะครับซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มต้นไม้หักโค่นและคลื่นลมแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอความร่วมมือดังต่อไปนี้นะครับคือการหลีกเลี่ยงการกางเต็นท์หรือพักแรมในพื้นที่เสี่ยงงดทำกิจกรรมบริเวณชายหาดและพื้นที่ลาดเชิงเขาเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในอุทยานปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข076-679-136นะครับอันนี้ก็มีการออกประกาศอยู่บนหน้าเพจของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะครับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังเสียงเพลงจากรายการนะครับและต่อด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับการกระทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้ให้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั้นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2. ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและระวังการค่าเช่าของผู้เช่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

ติดตามสาระที่นำมาฝากกันต่อนะครับกับสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับซึ่งในตอนนี้ไฟฟ้าน่าจะกลับมาปกติแล้วนะครับมันมีการแจ้งมาจากนายช่างไฟฟ้าของเราบอกว่าไฟฟ้าปกติเมื่อ 13:10 นะครับก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ด้วยนะครับผ่านทาง FM 90.25 MHz ก็โทรมาขอเพลงกันได้นะครับที่สวทตะกั่วป่าของเรานั่นเองในช่วงนี้ก็ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆนะครับพร้อมกับ เสียงเพลงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะครับกับช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโดยผมดีเจฉัตรทำหน้าที่ในการดำเนินรายการนะคุณผู้ฟังกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันต่อนะครับอันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับกับเหตุแผ่นดินไหวนิดหนึ่งนะครับมีอัปเดตจากผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาเฝ้าติดตามยืนยันไม่พบ aftershock รุนแรงหลังแผ่นดินไหวเมียนมานะครับหลังพบแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ประเทศเมียนมาเมื่อเวลา 9:05 นะครับนางสาวสุรางคณาจงสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ถ่ายทอดสดผ่าน Facebookกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่ออธิบายการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวนะครับโดยในพื้นที่ประเทศไทยอาจจะรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่บริเวณจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะเป็นดินอ่อนจึงสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ด้านแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock พบระดับ3เพียง1ครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่พบครั้งต่อไปตามมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28 มีนาคม 2568นะครับสำหรับแผ่นดินไหวครั้งนี้เป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางนะครับหรือ moderate สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันซึ่งยังไม่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เนื่องจากระดับความรุนแรงยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือขนาดมากกว่า4ขึ้นไปนะครับหากประชาชนต้องการข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเพิ่มเติมสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน Earthquake TMD ก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ดูได้นะครับจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างทันท่วงทีกับแอปพลิเคชัน Earthquake TMD หรือว่าที่เว็บไซต์ earthquake.tmd.go.th กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวก็อาจจะได้มีการดาวน์โหลดเก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะครับจะได้รับทราบความเคลื่อนไหวว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังครับประเด็นข่าวอื่นๆครับมีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะครับในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับว่ากันด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับการ เปิดภาคเรียนสักนิดหนึ่งไหมครับก็เป็นเรื่องของมีการจะต้องให้ความสำคัญกับรถรับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับกรณีของเหตุที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะกับที่กรมการขนส่งทางรางเองก็มีความห่วงใยในเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟแล้วมันก็อยู่ในช่วงของเปิดภาคเรียนก็เอาเรื่องนี้มาพูดคุยบอกกล่าวกันสักนิดหนึ่งนะครับ เรื่องของรถรับส่งที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนเพราะว่าเปิดมาในวันนี้เนี่ยมีการนำเสนอบรรยากาศการเปิดเทอมของ Facebook ต่างๆนะของผู้ปกครองต่างๆที่พูดถึงการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในแต่ละพื้นที่กันนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับรัฐบาลเขาก็มีการคุมเข้มรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศนะครับรับเปิดเทอมย้ำตรวจเช็คสภาพรถระบบเบรกแล้วก็ติด GPS นะครับโดยมีการให้ตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนกันด้วยนะครับวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการ
ดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกก็ยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th นะครับ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางทั้งนี้รัฐบาลนะครับก็ได้มีการเดินหน้ายกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดเป้าหมายการกำหนดป้ายทะเบียนนะครับเฉพาะรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กและเยาวชนโดยจะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนอย่างต่อเนื่องผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบการเดินทางที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นมาตรการรองรับในช่วงของการไปโรงเรียนแล้วก็รถโรงเรียนในวันเปิดเทอมนะครับแล้วก็คงจะต้องดำเนินการเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะวันเปิดเทอมเท่านั้นนะคุณผู้ฟังครับก็ต้องดูกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่จะบริการรถรับส่งกันด้วยนะคุณผู้ฟังครับกับอีกหนึ่งประเด็นนะครับก่อนจะพักกันในช่วงนี้นะครับกับเรื่องที่หยิบมาฝากกันในเรื่องการขนส่งทางรางนะครับกรมการขนส่งทางรางเองเนี่ยเขาก็ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100% หลังพบคนขับรถไฟขบวนเกิดเหตุพบสารเสพติดนะครับโดยนายพิเชษคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางสาย3-30หรือว่าสาย206รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถของผู้ใช้บริการรถระบบรางเนี่ยนะครับแล้วก็ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดนะครับซึ่งก็เป็นไปตามมาตรการ Zero Tolerance หรือว่าต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับ
โดยนายพิเชษกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพนักงานขับรถไฟรายนายสยมพรสอนกูลยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะครับตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบต่อชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปนะครับนายพิเชษกล่าวทิ้งท้ายว่าพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568มาตรา90ระบุว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารนั้นๆอยู่ในร่างกายหรือไม่ทั้งนี้วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางก็อยู่ระหว่างออกประกาศเพื่อใช้บังคับตามกฎหมายต่อไปอีกด้วยการออกคำสั่งนี้ก็เป็นไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมการขนส่งทางรางนั้นยึดมั่นในหลักการความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับนี่ก็เก็บตกมาจากประเด็นที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการขนส่งทางรางนั่นเองครับพักฟังเสียงเพลงกันอีกสักช่วงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

กลับเข้าสู่อีกช่วงนึงครับกับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโดยผมชัดชัยทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายจากรายการแล้วนะครับมีกิจกรรมมีอีเวนต์ที่น่าสนใจที่จังหวัดพังงาจะจัดขึ้นหลายๆกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในสัปดาห์หน้านะกับการเชิญชวนชิมของอร่อยเมืองพังงาในงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026นะครับคือเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงารวมเมนูซีฟู้ดสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายท่ามกลางบรรยากาศสวยๆของเมืองพังงานะครับ 21-23 พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดใหม่ช็อปของดีของฝากและสินค้าท้องถิ่นนะครับสนุกกับดนตรีสดและศิลปินชื่อดังตลอดงานนะครับ21พฤษภาคมก็จะเป็นวงแทมมารีน22พฤษภาคมวงแอลกอฮอล์21-22พฤษภาคมวงสมูทนะครับส่วน23พฤษภาคมก็จะเป็นคิวสราวุธนะครับพบกันที่หนองมูลตะกั่วในงานนี้กันได้ครับทีนี้มันก็จะมีงานที่มันเกี่ยวเนื่องกัน2งานด้วยกันนะครับอันนี้งานแรกจะอยู่ในวันที่21-24แล้วพอต่อเนื่องกัน24-26เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมเที่ยวชิมช็อปของดีเมืองพังงาบ้านเราร้อยเพกับกิจกรรมนี้ที่หนองมูลตะกั่วเช่นเดียวกันนะครับไปสัมผัสกับเสน่ห์ของอาหารใต้รสเด็ดซีฟู้ดสดๆของอร่อยพื้นบ้านและผลผลิตจากชุมชนท้องถิ่นนะครับสนุกกับเสียงดนตรีบรรยากาศสุดชิลตลอด3วันเช่นเคยนะครับกับศิลปินที่จะมาสร้างสีสันก็จะประกอบไปด้วยแนทราเชนวันที่24พฤษภาคม25พฤษภาคมจะเป็นเตยวีระยาครับ26พฤษภาคมศิลปินวงกางเกงก็ไปพบกับบ้านเราร้อยเพกันได้กับงานนี้อาหารก็อร่อยแล้วก็มีดนตรีขับกล่อมกันด้วยนะครับเคยได้ไปประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานด้วยนะคุณผู้ฟังครับว่าจริงๆแล้วคนที่เข้างานเนี่ยเขาก็จะมีของที่ระลึกตอนแรกอาจจะคิดกันว่าแจกเป็นพัดลมมือถือแต่ว่าเนื่องจากห่วงการจัดงานเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่น่าจะมีฝนตกนะก็อาจจะเป็นการแจกเป็นเสื้อกันฝนแทนเดี๋ยวก็ลองดูกันในช่วงของการจัดงานนะครับตอนนี้เราก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการเผยแพร่สปอร์ตประชาสัมพันธ์งานนี้กันอยู่นะคุณผู้ฟังครับก็ไม่อยากให้พลาดทั้ง2งานด้วยกันก็เที่ยวกันได้ยาวๆกันในห่วง21-23ก่อนนะในงานแรกแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะ24-26ก็เท่ากับว่าตั้งแต่21-26พฤษภาคมที่หนองมูลตะกั่วก็จะมีกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดพังงานะครับกระเถิบเข้าไปในพื้นที่ของเมืองพังงาก็มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ได้มีการนำเสนอถึงการเชิญชวนให้ทุกคนได้ไปมีส่วนร่วมงานครบรอบศาลหลักเมืองนะครับ217ปีนะครับพังงาจัดใหญ่ขบวนแห่สุดอลังการพร้อมนางรำกว่า 3,000 ชีวิตฉลองศาลหลักเมืองครบ217ปีจังหวัดพังงาครับขอเชิญชวนร่วมงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีระหว่างวันที่22-30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาจัดเต็ม9วัน9คืนอย่างยิ่งใหญ่ร่วมสืบสานศรัทธาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามของชาวพังงานะครับ23พฤษภาคมเวลา 7:19 นาทีพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองพังงาเวลา 9:39 นาทีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชศาลหลักเมืองพังงา 16:30 นาทีหน้าสภ.เมืองพังงาขบวนแห่งานสมโภชศาลหลักเมืองสุดยิ่งใหญ่จาก8อำเภอเกือบ 1,000 คนนะครับพร้อมนางรำและระบำกระพูงาจำนวน 2,000 กับ17คนก็เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับการครบรอบ217ปีก็เลยมีนางรำถึง 2,017 คนนะคุณผู้ฟังครับถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เวลา 20:00 น.ก็จะเป็นการเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาพร้อมประกาศผลการถ่ายภาพกำแพงศาลหลักเมืองพังงาและพลุสุดตระการตานะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ในวันที่28พฤษภาคมซึ่งจะมีแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาซึ่งฉากหลังหรือแบ็คกราวน์เนี่ยนะครับก็จะเป็นกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรนะครับงานก็จะมี9วัน9คืนแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตมีสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นในห้วงนั้นเหมือนกับจะมีการแบ่งงานออกเป็น2โซนก็คือโซนเมืองกับโซนของตะกั่วป่านะครับก็ครอบคลุมทั้งจังหวัดนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันล่วงหน้านะครับและห้วงนี้เนี่ยก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับกับเรื่องของการมากินผลไม้กันในสวนผลไม้ของจังหวัดพังงาถ้าผ่านมาทางอำเภอกระปงเนี่ยก็จะเห็นการจำหน่ายทุเรียนสาลิกาสินค้า GI อยู่รายทางเลยทีเดียวแล้วก็ราคาจับต้องได้นะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้น เชิญชวนคุณผู้ฟังปากต่อปากบอกต่อๆกันไปให้มาเที่ยวที่จังหวัดพังงาเข้าสู่ช่วงของ Green Season หรือว่าการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับก็จะมีความสนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็จะมีการโหมโปรโมทในเรื่องการท่องเที่ยวในรูปแบบของ Adventure การขับขี่รถ ATV หรือว่าการล่องแพก็จะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกันอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับมาในช่วงนี้ก็ถือว่าจะได้รับความสนุกสนานแล้วก็อิ่มอร่อยกับอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิดนะขอบคุณการติดตามจากน้องต้นน้ำด้วยนะครับแล้วก็คุณอเนกพริกไทยผ่านทางเพจของสวทตะกั่วป่าไลฟ์กันด้วยนะครับแล้ววันนี้มาสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะครับผมชัดชัยพร้อมกับดีเจน้องส้มนะครับต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยสถาบันนิติเวชวิทยาเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดชิ้นส่วนอวัยวะที่พบเพิ่มเป็นของ1ใน8ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ไม่ใช่ชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมยืนยันเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อให้ญาติสามารถรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายใน 1-2 วันนี้
10: พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายส่วนอีก1รายอยู่ระหว่างประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมทั้งนี้จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้เพื่อยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลา 1-2 วันจึงจะสามารถให้ญาติรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปส่วนกรณีช่วงเช้าวันนี้ที่มีการพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดและเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ศพแน่นอนและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่พนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวทั้งสองคนส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเดียวกันคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
11: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 ของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อ อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายหนังสือพิมพ์ China Daily Asia รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.2 บริเวณเขตหลิวหนานเมืองหลิวโจเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจีนในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและสูญหายอีก1รายสำนักงานบริหารจัดการแผ่นดินไหวกวางซีระบุว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองไทหยางชุนอยู่ห่างจากตัวเมืองหลิวโจประมาณ16กิโลเมตรและมีความลึกประมาณ8กิโลเมตรส่งผลให้มีอาคารพังถล่มอย่างน้อย13หลังอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้ทางการจีนประกาศใช้มาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินระดับ4ซึ่งเป็นระดับเฝ้าระวังเบื้องต้นพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจและหน่วยดับเพลิงเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อค้นหาผู้สูญหายอพยพประชาชนและตรวจสอบความปลอดภัยตามพื้นที่ต่างๆขณะที่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการคมนาคมยังดำเนินการตามปกติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
12: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24ถึง26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24ถึง26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพลงณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
14: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
13: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
14: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
13: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
16: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
15: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
16: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
15: ใช่แล้วจ้ะพี
16: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
15: กรมประชาสัมพันธ์
17: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
3: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
17: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
3: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
17: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
18: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีพบกับรายการอสมสร้างสุขทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมสร้างสุขนะคะรายการเพื่อสุขภาพชุมชนที่จะนำเรื่องราวดีๆด้านสุขภาพมาส่งต่อถึงพี่น้องประชาชนและท่านผู้ฟังนะคะรายการดีๆที่จะมาพร้อมกับสร้างความสุขและก็สร้างสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันนะคะซึ่งเรามีการออกอากาศกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะช่วงทางรายการของสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _ live นะคะวันนี้พบกับดิฉันรัคนาสว่างนึกสมหญิงค่ะและ
1: ดิฉันพี่สุมาพบกับผู้ฟังในรายการอสมสร้างสุขซึ่งเป็นรายการของพี่ๆอสมจะมาแนะนำความรู้และข่าวสารสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและกิจกรรมโครงการต่างๆด้านสุขภาพที่พี่ๆอสมขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรมค่ะท่านผู้ฟังสามารถฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆและสามารถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้หรือสาระบันเทิงไปกับเราได้นะคะทางช่องสถานีหรือขอเพลงเข้ามาได้ที่076-421-055ค่ะแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะ
0: ค่ะในช่วงแรกของรายการเราก็ได้ยินเสียงแปลกนุ่มใหม่อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นพี่อสมท่านใหม่ของเรานะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่สุพัฒนาแก้วประดิษฐ์นะคะพี่เขาเป็นประธานอสมบ้านบางใหญ่นะคะของพื้นที่ตำบลบางในสีเรานี่เองนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่เขาเดี๋ยวพี่สุช่วยแนะนำตัวแล้วก็เล่าถึงประวัติและบทบาทหน้าที่ของอสมและด้านอื่นๆด้วยค่ะ
1: สุพัฒนาแก้วประดิษฐ์นะคะเริ่มเป็นอสมเมื่อปี2562ช่วงนั้นยุคโรคโควิดกำลังระบาดเลยค่ะรวมแล้ว7ปีนะคะเป็นประธานอสมหมู่2ตำบลบางในสีสังกัดรพสตบ้านบางใหญ่นะคะเป็นกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบางในสีและเป็นกรรมการหมู่บ้านอาวุโสหมู่2ตำบลบางในสีค่ะ
0: บทบาทหลากหลายจริงๆนะคะพี่ๆอสมเราเก่งๆทั้งนั้นแล้วก็นอกเหนือจากบทบาทอสมแล้วก็ยังเป็นอีกหลายๆอย่างในชุมชนนะคะเพื่อชุมชนจริงๆนะคะในช่วงสาระดีๆรู้ทันสถานการณ์สุขภาพวันนี้นะคะอดไม่ได้เลยที่เราจะไม่พูดถึงโรคระบาดมาใหม่แล้วก็ยังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลนะคะและในข่าวต่างๆนะคะเป็นช่วงของรู้ทันโรคหันตานะคะป้องกันได้โดยใส่ใจสุขภาพนะคะจากข่าวนะคะทั้งทางหน้าออนไลน์นะคะทางทีวีวิทยุต่างๆก็ได้ให้ข่าวมาเมื่อวันที่2พฤษภาที่ผ่านมาเนี้ยมีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสหันตานะคะบนเรือสำราญซึ่งออกจากท่าเรือประเทศอาร์เจนตินานะคะเมื่อวันที่1เมษายน2519นะคะจากรายงานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแล้วนี่เองนะคะโดยมีการเจาะจอดแล้วก็แวะพักหลายจุดนะคะในพื้นที่ของมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะและก็พบผู้ป่วยยืนยันนะคะว่าเป็นโรคไวรัสหันตาถึง2รายแล้วก็ผู้ป่วยสงสัยอีก5รายนะคะรวมทั้งหมด7รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว3รายนะคะโดยผู้ป่วยมีอาการสำคัญได้แก่ก็คือมีไข้นะคะอาการทางระบบทางเดินอาหารปอดอักเสบนะคะทางเดินหายใจล้มเหลวนะคะเฉียบพลันด้วยแล้วก็มีภาวะช็อกซึ่งก่อให้เกิดสมมติฐานเกี่ยวกับการติดเชื้อแอนดีไวรัสนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเชื้อที่พบในพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็เป็นไวรัสเป็นหันตาไวรัสนะคะพี่สุซึ่งเพียงชนิดเดียวที่มีการแพร่จากคนสู่คนได้ซึ่งแม้ว่าการติดเชื้อจากคนสู่คนจะพบได้น้อยนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ในเรื่องเนื่องจากว่าผู้ป่วยบางรายนะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกันนะคะปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะคะเพิ่มเติมหลังวันที่6พฤษภาคม2569นี้ก็มีรายงานว่านะคะพบผู้ป่วยรายใหม่อีก1รายนะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีประวัติว่าเดินทางมาจากเรือสำราญดังกล่าวนะคะแล้วก็ภรรยาด้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นผู้ป่วย

0: คือเชื้อไวรัสฮันตานะคะในส่วนเชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยเปี๊ยะทราบว่าพี่สุพอมีข้อมูลนะคะเป็นยังไงเกิดจากอะไรพี่สุหาความรู้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญพี่สุเล่าหน่อย
1: ค่ะโรคติดต่อที่หลายคนอาจไม่คุ้นชื่อนะคะแต่มีความสำคัญมากนั่นก็คือโรคฮันตาค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าโรคฮันตาคืออะไรอันตรายไหมและเราจะป้องกันตัวเองได้อย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะโรคฮันตาเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมักพบในสัตว์ฟันแทะค่ะโดยเฉพาะหนูนะคะเชื้อไวรัสสามารถปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะอุจจาระและน้ำลายของหนูค่ะเมื่อแห้งแล้วฟุ้งกระจายในอากาศคนเราติดเชื้อได้จากการสูดหายใจค่ะเอาฝุ่นที่มีเชื้อโรคเนี้ยค่ะเข้าไปนอกจากนี้อาจติดจากการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อหรือถูกหนูกัดได้เช่นกันค่ะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังก็ได้แก่ใครบ้างคะพี่สนยิงค่ะ
0: กลุ่มเสี่ยงของโรคไวรัสฮันตานะคะก็คือกลุ่มที่ใกล้เคียงกับผู้สัมผัสนั่นเองนะคะสัมผัสอะไรสัมผัสหนูนั่นเองนะคะซึ่งไอเชื้อตัวนี้ก็จะสามารถปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะอุจจาระน้ำลายของหนูนะคะดังนั้นกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับหนูดังกล่าวนะคะในกลุ่มที่ทำงานในโกดังนะคะในที่มืดในที่สกปรกนะคะลูกกลุ่มเกษตรกรนะคะกลุ่มที่ทำความสะอาดบ้านร้างคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีหนูชุกชุมนะคะหรือมีหนูอาศัยนั่นเองนั้นในเรือสำราญนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งรังโรคของหนูนั่นเองนะคะอาการก็จะเริ่มต้นจากการเหมือนไข้หวัดนะคะมีอาการไข้หวัดก็คือมีไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะปวดศีรษะอ่อนเพลียบางรายก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีอาเจียนแต่ถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจจะมีอาการหอบเหนื่อยนะคะมีอาการของปอดอักเสบหรือไตวายซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะแล้ววิธีป้องกันนะคะพี
1: ่
0: วิธีป้องกันของโรคไวรัสฮันตานี่เรามียังไงบ้างคะ
1: ค่ะวิธีป้องกันที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือลดการสัมผัสหนูและสิ่งปนเปื้อนจากหนูค่ะ
0: อ
1: ันดับแรกควรรักษาความสะอาดบ้านเรือนไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์อาศัยของหนูเช่นเก็บอาหารให้มิดชิดกำจัดขยะอย่างถูกวิธีปิดช่องทางที่หนูสามารถเข้ามาได้อะค่ะเวลาจะทำความสะอาดพื้นที่ที่มีมูลหนูนะคะห้ามกวาดแห้งเด็ดขาดเลยนะคะเพราะฝุ่นเชื้อโรคอาจฟุ้งกระจายได้ค่ะและควรใช้วิธีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำผสมผงซักฟอกให้ชื้นซะก่อนนะคะแล้วถึงเช็ดทำความสะอาดพร้อมสวมหน้ากากและถุงมือค่ะหลังทำความสะอาดควรล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งเลยนะคะเพื่อป้องกันเชื้อเข้าสู่ร่างกายค่ะหากไปพักแรมหรือทำงานในพื้นที่ป่าพื้นที่รกร้างควรหลีกเลี่ยงการนอนใกล้แหล่งที่มีหนูนะคะและดูแลอาหารไม่ให้หนูมากัดกินค่ะฝากถึงประชาชนนะคะแม้โรคฮันตาจะไม่พบมากเท่าโรคอื่นๆแต่ก็เป็นโรคที่อันตรายและควรเฝ้าระวังนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ถ้าหากมีอาการไข้สูงนะคะปวดเมื่อยมากๆแล้วก็มีประวัติว่าสัมผัสหนูนะคะหรือทำงานในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ควรที่คือกังวลนะคะขอไปรับการตรวจจากแพทย์ได้ก่อนเลยนะคะทันทีเลยที่เรารู้สึกเราสงสัยนะคะหรือแจ้งประวัติความเสี่ยงนี้ให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่ทราบนะคะก็คือเล่าประวัติให้ทราบว่าเราผ่านพื้นที่นี้มานะคะดังนั้นนี่การป้องกันตนเองก็เริ่มจากการดูแลตนเองนี้ค่ะที่สำคัญเลยก็คืออย่าปล่อยให้บ้านรกเป็นที่เขาว่ารังหนูนั่นเองนะคะคือ5สอมาเลยค่ะสะสางสะดวกสะอาดนะคะปลอดภัยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะฟังเพลงจากสถานีเพราะๆพักสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นนะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz นะคะหรือจะติดตามเราได้ที่ Facebook สวทตะกั่วป่า _live นะคะในช่วงที่2นี้เป็นช่วงสาระดีๆที่สุขภาวะนะคะดิฉันสมหญิงค่ะและ
1: พี่สุค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับในช่วงที่2นี้นะคะเป็นช่วงสารดีชี้สุขภาวะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอสมสร้างสุขช่วงที่2นี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาช่วงปี2568ถึง2569ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่มีน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาระบุว่าจังหวัดพังงาค่ะมีแนวโน้มผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนและก็อำเภอในพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงอำเภอตะกั่วป่านะคะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายประชากรและสภาพอากาศเอื้อต่อการแพร่ระบาดค่ะ
0: ใช่ค่ะกระโดดจากฮันตาไวรัสนะคะมาโรคที่มีอยู่และระบาดอยู่ในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเรานะคะก็คือไข้เลือดออกนั่นเองมีมายาวนานแล้วด้วยนะคะเหมือนจะเป็นโรคประจำถิ่นนะคะซึ่งอำเภอตะกั่วป่าเราเองก็มีภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคนี้ซะด้วยนะคะในขณะที่การคาดการณ์นะคะสถานการณ์ระบาดระดับประเทศนะคะปี2569ที่ผ่านมานะคะคาดว่าจะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่า 70,000 ถึง 80,000 รายทีเดียวเลยนะคะจึงมีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกพื้นที่เนี่ยเร่งดำเนินการตามมาตรการ3กอค่ะพี่สุ
1: คะ
0: กอเรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออกนี่เองในการป้องกันโรคนี่เองนะคะและก็พร้อมไปกับการควบคุมโรคน้ำยุงลายอย่างเข้มข้นนะคะสำหรับแนวโน้มประเทศไทยล่าสุดนะคะก็จะพบว่ามีผู้ป่วยสะสมหลายพันรายตั้งแต่ต้นปีมาทีเดียวนะคะขณะที่ยังไม่เข้าสู่ในช่วงฤดูฝนนะคะก็มีการระบาดมาแล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะในช่วงฤดูฝนแล้วเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกนี่แปลงสภาพสามารถไปได้ทุกฤดูกาลนะคะเนื่องแค่มีน้ำขังนี่เองนะคะแล้วยุงก็เก่งมากนะคะยุงนี่ระยะ7วันออกเป็นตัวลูกน้ำแล้วก็แข็งแรงสามารถอยู่คงทนโดยเฉพาะไข่ของยุงนะคะทำให้เกิดการระบาดทั้งปีแต่เราจะพบมากในช่วงฤดูฝนนั่นเองนะคะซึ่งในการระบาดนะคะฤดูการระบาดของอำเภอตะกั่วป่าเราในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะในพื้นที่ตะกั่วป่าเราเองโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งยังพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะเฉพาะในชุมชนที่มีบ้านเรือนที่หนาแน่นนะฮะโรงเรียนตลาดแล้วก็แคมป์แรงงานคนงานในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีประชากรแฝงจำนวนมากนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีน้ำขังแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะซึ่งอำเภอตะกั่วป่าเราเองก็พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายค่อนข้างสูงเกินเกณฑ์เหมือนกันนะคะพี่สุดกลุ่มเสี่ยงสำคัญนะคะก็คือกลุ่มเด็กวัยเรียนผู้สูงอายุนะคะวัยทำงานแล้วก็ชุมชนแออัดนะคะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงก็คือฝนตกต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็มีภาชนะที่กักเก็บน้ำเนี่ยแช่ขังแล้วก็มียุงไปวางไข่นะคะแล้วก็ขยะที่มีน้ำขังนั่นเองที่เรายังพบเห็นแล้วสถานการณ์อำเภอตะกั่วป่าเราเนี่ยอสม.เรามีกิจกรรมเคลื่อนไหวอะไรบ้างคะพี่สุคะ
1: ค่ะ อสม.สร้างสุขคนตะกั่วป่าห่างไกลไข้เลือดออกนะคะประเด็นก็คือรู้ทันโรคไข้เลือดออกโรคไข้เลือดออกเนี้ยค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี้นะคะมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการสำคัญก็คือไข้สูงลอยนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยเบื่ออาหารอาจมีจุดเลือดออกตามตัวหากมีอาการรุนแรงนะคะอาจช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะที่สำคัญนะคะหากมีไข้สูงเกิน2วันไม่ควรซื้อยามากินเองนะคะโดยเฉพาะยาแอสไพรินนะคะแล้วก็ยาไอบูโปรเฟนนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกได้ค่ะควรรีบไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะ ไปพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาแพทย์ทันทีและในอำเภอตะกั่วป่าของเราเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมถึงอสม.ทุกหมู่บ้านก็ได้เฝ้าระวังนะคะร่วมกันเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องเลยค่ะพี่อินค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเห็นในรายงานอสม.เชิงรุกนะคะซึ่งจะต้องทำผ่านแอปสมาร์ทอสม.นะคะซึ่งจะมีการรายงานทุก7วันของพี่ๆอสม.ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายนะคะหลังคาเรือนที่พี่เขารับผิดชอบ 10-15 หลังก็จะมีการไปดูแลลูกบ้านที่เราดูแลนะคะเกี่ยวกับมีภาชนะมีน้ำขังหรือไม่มีลูกน้ำยุงลายหรือไม่พี่ๆอสม.ก็จะไปใส่ทรายควบคุมรูปน้ำยุงลายแล้วก็รวมถึงคว่ำภาชนะนั้นๆที่มีน้ำขังนั่นเองนะคะสำหรับบทบาทพี่ๆอสม.ในการควบคุมป้องกันโรคเนี้ยนะคะมีอะไรบ้างคะที่เน้นย้ำคะพี่สุคะ
1: ค่ะบทบาทของอสม.ที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นกำลังหลักด้านสุขภาพของชุมชนโดยหน้าที่โดยมีหน้าที่ก็ได้แก่สำรวจลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนให้ความรู้ประชาชนเรื่องการป้องกันโรคนะคะรณรงค์3เก็บนะคะป้องกัน3โรคเฝ้าระวังผู้มีไข้ในชุมชนประสานเจ้าหน้าที่เมื่อพบผู้ป่วยนะคะสำหรับ3เก็บที่เราพูดกันบ่อยๆก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังเก็บน้ำนะคะปิดฝาภาชนะมิดชิดและขอเน้นเลยนะคะว่าลูกน้ำ1ตัวนะคะเท่ากับยุงลายหลาย10ตัวเลยค่ะดังนั้นการจำกัดกำจัดนะคะลูกน้ำทุก7วันจะช่วยลดการระบาดได้มากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวงจรชีวิตของยุงนะคะพอเป็นลูกน้ำ7วันเนี่ยก็จะเติบโตเป็นยุงตัวบินนะคะดังนั้นน่ะเขาก็มีการสกัดกั้นก่อนที่มันจะบินได้ดังนั้นถ้ามันบินไปแล้วนี่เราทำไม่ถูกนะคะต้องจากตบกับฉีดยาใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องกำจัดมันก่อนที่มันจะบินได้ในรอบ7วันนี้ก็ต้องมีการตรวจสุ่มลูกน้ำยุงลายทุก7วันแล้วก็ทำความสะอาดนะคะแล้วก็ในนี้ยังมีการรณรงค์เรื่องขัดโอ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ไข่ของยุงเนี่ยมันไปฝังอยู่ทางปากภาชนะฝาโอ่งหรือว่าตัวโอ่งเองนะคะก็จะมีการขัดรักษาความสะอาดโอ่งเพื่อไม่ให้ไข่ของยุงเกาะนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงมีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นะคะร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะเพื่อช่วยลดการระบาดนะคะไม่ใช่หน้าที่ของเฉพาะพี่อสม.อย่างเดียวนะคะพี่อสม.ก็ไม่สามารถที่จะไปขัดไข่ให้ทุกโอ่งทุกบ้านได้นะคะบางบ้านนี้ตั้งโอ่งไว้ก็จริงไปคว่ำแป๊บเดียวโอ่งแตกก็มีนะคะพี
1: ่
0: แล้วพี่อสม.ก็ลำบากใจนะคะไม่รู้จะซ่อมแซมซื้อโอ่งให้ทันหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพี่อสม.อย่างเดียวหรือเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะคะก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนในชุมชนนะคะที่จะช่วยเหลือป้องกันในการควบคุมโรคไข้เลือดออกควบคุมลูกน้ำยุงลายควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์โรคนั่นเองนะคะจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวตะกั่วป่าทุกครัวเรือนนะคะร่วมกันดูแลบ้านและชุมชนของเรานะคะไม่ให้มีน้ำขังนะคะไม่ให้มียุงลายไม่ให้คนในบ้านป่วยนั่นเองนะคะหากพบคนในบ้านมีไข้สูงนะคะก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และพี่ๆอสม.ในการควบคุมป้องกันโรคพ่นนะคะบางบ้านจะมีสเปรย์ในการพ่นยุงตัวแก่นะคะไล่จากบ้านนี้ไปบ้านนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในยุงตัวแก่นั่นเองก็พี่สุคะแล้วเราเนี่ยจะมีการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างไรได้อีกบ้างคะพี่สุ
1: ค่ะขอฝากไว้เลยนะคะว่าไข้เลือดออกป้องกันได้ถ้าทุกบ้านร่วมใจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะ
0: ใช่ค่ะเน้นแนวทางควบคุมป้องกันที่เมื่อกี้พี่สุเล่าไปแล้วควรดำเนินการอย่างน้อย1ในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุก7วันค่ะรณรงค์3เก็บอะไรบ้างคะเก็บบ้านเก็บขยะและก็เก็บน้ำค่ะก็จะมีพี่ๆอสม.ไปเคาะประตูบ้านนะคะเฝ้าระวังเรื่องไข้สูงเกิน2วันนี้ก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะส่วนอันที่4ก็คือพ่นและควบคุมในรัศมีทันทีนะคะเมื่อพบผู้ป่วยไข้เลือดออกนะคะแล้วก็สื่อสารความเสี่ยงเนี้ยผ่านโรงเรียนวัดชุมชนและก็สื่อท้องถิ่นเหมือนเราคุยวิทยุอย่างนี้แหละค่ะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็ให้ความตระหนักในการควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณพี่สุ่มมากๆนะคะวันนี้เราได้รับความรู้สาระดีๆชี้สุขภาวะมากมายจริงๆเลยนะคะก็ผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรานะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาในช่วง พี่ๆอสมขอแชร์ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องพักสักครู่ฟังเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอสมสร้างสุขนะคะซึ่งเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีนะคะเริ่มโดยที่ชุมชนของเราและพี่ๆอสมนะคะออกอากาศทุกสัปดาห์ค่ะในวันจันทร์ช่วงเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz หรือจะติดตามเราได้ที่สวทตะกั่วป่า _live นะคะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพี่ๆอสมขอแชร์นะคะวันนี้ก็พบกับดิฉันพี่สมหญิงและ
1: พี่สู่ค่ะ
0: พี่สู่คะช่วงนี้นี่เมื่อกี้เราเล่ามาทั้งไวรัสฮันตานะคะแล้วก็อีกก็คือโรคไข้เลือดออกมากิจกรรมของเราหลากหลายมากในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและเรายังมีอีกกิจกรรมนึงนะคะที่อสม.ยังต้องคร่ำบอดฝ่าฟันนะคะอีกเรื่องนึงก็คือการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุนั่นเองนะคะซึ่งเรามีกิจกรรมรณรงค์อะไรบ้างคะพี่สุคะ
1: ค่ะการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านค่ะโดยมี4ขั้นตอนดังนี้ค่ะ1เตรียมความพร้อมลงพื้นที่พร้อมสมาร์ทโฟนนะคะที่มีแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมหรือแบบฟอร์มกระดาษค่ะ2ก็คือประเมิน9ด้านหลักโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และสังเกตค่ะ เริ่มจากความคิดความจำใช้แบบทดสอบสมองเสื่อมเบื้องต้นเช่นการจำคำ3คำนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายโดยทดสอบโดยการเดินการลุกนั่งเพื่อประเมินความเสี่ยงหกล้มอะค่ะการขาดสารอาหารโดยวิธีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงประเมินภาวะโภชนาการหรือว่าค่า BMI ค่ะดัชนีมวลกายนะคะการมองเห็นตรวจความสามารถในการมองเห็นโดยใช้วิธีการให้อ่านหนังสือหรือนับนิ้วค่ะการได้ยินทดสอบได้ด้วยการกระซิบหรือการสนทนาค่ะภาวะซึมเศร้านะคะใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้า2คิวหรือ9คิวค่ะการกลั้นปัสสาวะสัมภาษณ์เรื่องการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะนะคะการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือ ADL อะค่ะประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองเช่นกินข้าวอาบน้ำแต่งตัวส่วนสุขภาพช่องปากตรวจสุขภาพปากและฟันเบื้องต้นค่ะข้อที่3คัดกรองนะคะโดยการบันทึกข้อมูลโดยการบันทึกลงในสมาร์ทอสมให้ครบถ้วนนะคะข้อที่4ก็คือสรุปและส่งต่อค่ะถ้าผลออกมาเป็นปกติก็แนะนำให้แนะนำการดูแลสุขภาพต่อค่ะถ้าผลออกมาว่าเสี่ยงหรือผิดปกติให้รีบแจ้งข้อมูลกับรพสต.ทราบเพื่อเข้าไปดูแลเชิงลึกนะคะ
0: เห็นไหมคะบทบาทพี่ๆอสม.เรานะคะนอกจากจะดูแลเรื่องโรคควบคุมโรคติดต่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้มาแรงเลยไข้เลือดออกนะคะสำหรับพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเราแล้วก็อีกอันนึงที่เราก็ยังทิ้งไม่ได้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั่นเองดังนั้นการที่จะบอกว่าจะดูแลได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ซะก่อนว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะคะอันที่จะทราบความเสี่ยงได้ก็คือต้องดูจากการตรวจประเมินคัดกรองนั่นเองซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้สร้างแอปพลิเคชันของสมาร์ทอสม.นะคะเพื่อให้พี่ๆอสม.ได้เข้าไปประเมินคัดกรองแล้วก็ลงบันทึกได้สะดวกนะคะแล้วก็มีการทำมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะคะในอสม.3หมอแล้วนั่นเองนะคะโดยใส่ใจเพราะว่าต่อไปเนี้ยผู้สูงอายุนะคะจะมีเยอะขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะดังนั้นเนี่ยการใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่หนึ่งของพี่ๆอสม.นั่นเองนะคะดังนั้นบทสรุปท้ายๆนี้นะคะของพี่ๆอสม.เราก็จะมีการลงพื้นที่นะคะคัดกรองเบื้องต้นนะคะบันทึกข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุนะคะมีการแนะนำการดูแลตนเองแล้วก็ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อพบความเสี่ยงนั่นเองนะคะตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ9ด้านได้แก่ด้านการเคลื่อนไหวนะคะการเดินลุกนั่งการทรงตัวนะคะการเสี่ยงต่อการหกล้มนะคะด้านโภชนาการในการตรวจโภชนาการชั่งน้ำหนัก นะคะลดอ้วนผอมอะไรก็ว่าไปนะคะหรือการขาดสารอาหารนั่นเองนะคะด้านการมองเห็นก็จะเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพทางสายตานะคะผู้สูงอายุหลายท่านก็มีตาฝ้าฟางนะคะบางท่านก็มีต้อหินต้อลมนะคะแต่การคัดกรองของพี่อสมก็จะเป็นการรู้เบื้องต้นนะคะว่ามีความผิดปกติอันใดก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะหรือมองไม่เห็นไม่ชัดนั่นเองนะคะด้านการได้ยินนะคะการสื่อสารนะคะเสี่ยงต่อการแยกตัวออกจากสังคมถ้าผู้สูงอายุสื่อสารไม่รู้เรื่องฟังไม่ได้ยินก็จะมีการแยกตัวออกไปนะคะดังนั้นก็มีการคัดกรองเช่นกันส่วนด้านภาวะการซึมเศร้านะคะก็จะมีการประเมินคัดกรองสุขภาพจิตอารมณ์ความเครียดนะคะแล้วก็ความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะด้านความจำและก็การรู้คิดก็จะมีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมการหลงลืมนะคะด้านการทำกิจวัตรประจำวันก็จะเป็นการดูแลตนเองเช่นอาบน้ำได้หรือเปล่าแต่งตัวเองได้ไหมนะคะกินข้าวเองได้หรือเปล่านั่นเองนะคะด้านสุขภาพช่องปากและฟันและเหงือกนะคะการเคี้ยวอาหารนะคะแล้วก็ด้านโรคเรื้อรังนะคะรวมถึงการกินยาเบาหวานความดันโรคประจำตัวนะคะมีการกินยาอย่างถูกต้องถูกวิธีหรือไม่นั่นเองนะคะพี่สุคะแล้วเราจะดูแลยังไงต่อไปคะพี่สุ
1: ค่ะอสม.คือพลังแห่งความห่วงใยคอยดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจที่อ่อนโยนเดินเคียงข้างยามเจ็บไข้ไม่ทุกทนเป็นอีกคนที่ชุมชนฝากให้ดูแลผู้สูงอายุคือร่มโพร่มไทรใหญ่ผ่านหนาวร้อนมากเพียงใดให้ลูกหลานอสม.จึงขอดูแลด้วยดวงมานตอบแทนท่านด้วยความรักและศรัทธายิ้มทักทายวัดความดันหมั่นเยี่ยมบ้านคอยประสานดูแลใจไม่ทอดทิ้งแม้เหน็ดเหนื่อยก็เต็มใจทำทุกสิ่งเพื่อผู้สูงวัยได้พักพิงอย่างอบอุ่นอสม.สร้างสุขทุกชุมชนดูแลผู้สูงวัยทุกคนด้วยหัวใจค
0: ่ะนอกเหนือจากจะเป็นหน้าที่ของพี่ๆอสม.แล้วนะคะในส่วนหนึ่งเราเองก็จะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็หัดเรียนรู้ที่จะเป็นผู้สูงอายุที่สมบูรณ์นะคะฝากพี่น้องประชาชนนะคะทุกท่านฝากดูแลสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะเราก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของรายการนะคะขอขอบพระคุณนะคะข้อมูลสาระดีๆความรู้จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วป่านะคะกรมควบคุมโรคกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขและสสส.นะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะในรายการอสม.สร้างสุขนะคะช่วงเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นทางสวต. FM ตะกั่วป่านะคะ 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็จะติดตามเราได้ที่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะยิ่งตื่นเต้นจังเลย
1: Facebook
0: น
1: ะ
0: ค่ะ Facebook ไลฟ์สวท.ตะกั่วป่านะคะสำหรับวันนี้หญิงกับพี่สุขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆกระทรวงคมนาคมเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ในวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภท
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์ว่าล่าสุดมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟจะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ส่วนประเด็นผลการตรวจร่างกายพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้มีการบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งรถไฟขสมกและบขสโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้จะมีการแถลงผลการสอบสวนจากสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมนี้นพสรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาล
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาล คืนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงชายแดนยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลกลุ่มที่2แนวทางการยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทั้ง3กลุ่มจะมีการสรุปผลประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่1ส่งกำลังทหารเจรจากับฝ่ายกัมพูชากรณีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วพร้อมขอให้ประชาชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวก่อน
10: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนไทยไม่พอใจกรณีมีชาวกัมพูชารุกล้ำพื้นที่อธิปไตยไทยในตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วว่าขณะนี้กองทัพภาคที่1ได้ส่งกำลังทหารเข้าไปพูดคุยแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการแบ่งเขตแดนอย่างชัดเจนจึงยังไม่สามารถระบุ กรรมสิทธิ์ได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือให้งดเข้าใช้พื้นที่ก่อนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้กำหนดแนวทางเข้มงวดเรื่องการใช้พื้นที่ดังกล่าวมากนักแต่ภายหลังเกิดสถานการณ์สู้รบทำให้จำเป็นต้องเพิ่มความเข้มงวดและใช้ความระมัดระวังมากขึ้นส่วนกรณีที่ประชาชนเรียกร้องให้สร้างรั้วชายแดนโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันแม้บางพื้นที่ใครจะเป็นฝ่ายควบคุมดูแลจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการและบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาต้องไปทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเช่นกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHzเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
12: ขอเชิญเที่ยวงานบ้านเราร้อยเพพังงาโลคอนเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่24-26พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคช็อปสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านอาหารร้อยบ้านเราพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวทีชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืน24พฤษภาคมพบกับเน็ตราเชน25พฤษภาคมพบกับเตยวิรยา26พฤษภาคมพบกับวงกางเกงเต็มวงพลาดไม่ได้24-26พฤษภาคมนี้เที่ยวงานบ้านเราร้อยเพณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
13: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
14: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
13: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
14: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
13: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม
14: ่นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
16: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
17: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
16: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
17: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
16: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเส้นทางแห่งศรัทธาค่ะ

0: Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, Kak Wani.
1: Waalaikumsalam.
0: Wani Kak rusuk wa full leng le tok tang rek wa cha tang rek wa rum nu na phung leng ne po leng pe ngada ma cha rai kan pa mai pi nong dai rap fang kan na rap fang rap chum kan thang ban na kap na yam phun pam pam bang hai ka yang tok ka yu leui ton ni tha tha ban tha tha sam ye ku kian rusuk wa nam cha khun ma rue rue leu na kap นะครับผมไม่พี่น้องห้าปลาดักวนก็ทำก็ไปเรื่อยๆนะฟังเรื่องราวดีๆทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์มีผมเด็กเดินตายครับอาจารย์ชันชัยนะครับก็อัสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับ
1: อะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอ์อะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين الحمد لله كفام رقفام ميتا จาก Allah Subhanahu โปรดประสบกับพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะวันนี้ก็พบกับเราสองคนก็อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสั่งสํานักจุฬาราชมนตรีนะได้มีคําสั่งมายังมัสยิดต่างๆให้ดูเดือนนะเดือนเพื่อที่กําหนดวันที่1ของเดือนซิลฮิจญะห์
0: คร
1: ับ เดือนซิลฮิจญะห์มันถึงเป็นเดือนที่เราจะพี่น้องเขาจะไปทําฮัจญ์กันที่มักกะห์เดือนนี้แล้วก็ลืมไปกันแล้วแต่ไปทําใหญ่ในวันรายะนั่นแหละ
0: คร
1: ับ วันรายะนั้นวันออกบวชใหญ่ของเราวันที่เราออกบวชใหญ่นะวันนั้นที่มักกะห์นูก็ก็ลืมทํากันนะแล้วก็ในวันนั้นแหละจะมีการเขาเรียกว่าทํากุรบานทํากุรบานก็คือเชียดงัว7ฝ่ายเพื่อถวายความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้า
0: คร
1: ับนะซึ่งที่นี่ตรงนั้นนั้นมันมีอยู่4วันตรงในปีนั้นนะมี4วันคือวันรายะวันนึง

0: บีทำอยู่ประจำ
1: ครับ
0: แต่ว่าในมัซฮับของอิหม่ามฮานาฟีนั้นเขาวาญิบคือทำไม่ทำบาปนะน
1: ั่
0: นแต่ละมัซฮับนะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะผู้ที่มีความสามารถนะรายการนี้ส่วนหนึ่งนะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างเรา
2: ก็มีครับนะพอไม่พี่น้องก็ถามเขียนหนังสือเขียนจดหมายกันเข้ามาให้ถามอาจารย์นะครับมาผมจะถามให้ก็เลยกันนะครับบอกกันเข้ามานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับจะผมพี่น้องจะได้รับฟังนะซึ่งดีๆนะที่จำเป็นบนชีวิตประจำวันของพวกเรามุสลิมทุกๆคนนั่นแหละนะครับนะที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรุกุนอิสลามของเรานะครับก็ถามบอกมาว่าการเจาะหูนะการเจาะหูหรือว่าเจาะมูกครับเจาะมูกได้กันดีเจาะมูกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงศาสนาอนุญาตหรือไม่ก็ถามมาว่าปานนั้นอาจารย์ดีว่าหรื
0: ออ๋อครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะกับมันเต็มไปหมดเลยในสังคมปัจจุบันนี้นะ
2: ครับ
0: ทีนี้ก็จนกระทั่งว่าคนเขามองว่าเอ๊ะมันเข้าเหลืองมันทุกข์ลักษณะหรือไม่ในแต่ละศาสนานั้นแต่ในอิสลามเรานั้นถือว่ายังไม่ถูกต้องนะการกระทําเรานี่ถึงในปัจจุบันนี้มันเป็นสมัยนิย
1: ม
0: มันตามกันไปหมดจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่าสมควรหรือไม่สมควรนะได้หรือไม่ได้นะแต่สําหรับศาสนาอื่นนั้นก็เรื่องของเขาเนาะแต่ว่าอิสลามเรานี่ถือว่ามันมีปัญหาแหละนะเพราะว่าการใช้ชีวิตของอิสลามเราทุกคนนี่แต่ต้องใช้ในรูปแบบของอยู่ในคำสั่งของศาสนาคำสั่งของอัลเลาะห์รอซูลุลลอฮ์เราจะทำอะไรก็ตามจะไปตามอำเภอใจตามอารมณ์ของเราไม่ได้จะต้องทำมันต้องทุกตามลักษณะหรือไม่ผิดหรือไม่คำว่าผิดหมายถึงอัลเลาะห์และรอซูลุลลอฮ์ห้ามไหมอันนี้นี่จำเป็นที่ว่าจะต้องเรียนรู้ในทุกเรื่องนะอิสลามเรานั้นซึ่งนี่ผมนี่ในฐานะว่าเป็นอิหม่ามและก็เป็นประธานหน่วยสบที่51ของอำเภอกัวปา
1: ครับ
0: ก็สามารถคุมครูสัมพันธ์แห่งประเทศไทยในราชูปธรรมซึ่งที่นี่ในสมาคมนี้เขาเรียกฟัดดุอิน
1: ค
0: ำว่าฟัดดุอินหมายถึงว่าโซนโบกในเรื่องที่อัลลอฮฺสุบานตาลาผู้เป็นเจ้านั้นได้ฟัดดูลงมาได้วายิบได้ตกนักลงมาบนคนมุสลิมทั้งชายและยิ่งทุกคนนี
1: ้
0: ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
1: ค
0: ำว่าบรรลุนิติภาวะหมายถึงว่าเด็กยิ่งก็9ปีคือมีประจำเดือนผู้ชาย15ปีเรียกฟันรวมประเวณีบทบัญญัติศาสนาจะลงบนเขาทันทีเลยให้เขาปฏิบัติน่ะเนี่ยซึ่งนี้แต่ว่าจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องฟัดดูอินไม่ในทรงสามวิชาที่เป็นหลักก็วิชาฟิกกอวิชาเตาเฮดนะวิชาตาสวุปวิชาฟิกกอนี่พูดในเรื่องของภาคปฏิบัติต่างๆในเรื่องของศาสนาอิสลามทั้งหมดเลยนะวิชาฟิกกอนะวิชาเตาเฮดนี่เขาเรียกว่าเป็นวิชาว่าในเรื่องของการศรัทธานะความเชื่อความศรัทธาต่างๆนั้นวิชาหนึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยโอวาลุดดีนมักริฟตุลลอฮ์ลืมเหล็กของศาสนาต้องรู้จักอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าโกนนะเนี่ยตื่นดีเรียนให้รู้จักแบบไหนและอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าชายให้เราทำอะไรมั่งห้ามอะไรมั่ง
1: อ
0: ันนี้ที่ว่าจำเป็นต้องเรียนนะเหมือนอย่างเช่นที่เขาเดี๋ยวว่าโปโนโซนอะไรกันนะที่จริงนี่ผมเองก็อยู่ตั้งแต่นี่มันอาจารย์อายุก็เหมือนอยู่ตั้งเล็กๆ
2: เรา
0: ไม่มีคิดเรื่องอะไรไปโซนไปเรียนนี่ไปเรียนเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าชายเราทำเลยการหลังจากนั้นสิ่งที่เราชาวทุกชายเราเนี่ยมันจะเป็นสะเบียงให้เราหลังจากตายเพราะอิสลามถือว่าเราทุกคนจะต้องตายแล้วอัลลอฮ์จะให้ฟื้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะให้ได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่พระองค์ใช้เราทำบุญลูกนี
1: ้
0: ในภาคปฏิบัติอิสลามห้าประการนะเอิ่มตั้งแต่ละหมาดถือศีลอดนั่นแหละและภาคศรัทธาก็เชื่อกับอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าเชื่อกับมาลาอิกะฮ์ของพระองค
1: ์
0: เชื่อกับรอซูลนี่ตรงนี้นั่นเลยก็เชื่อวันกิยามะฮ
1: ์
0: เชื่อคัมภีร์อัลกุรอานเชื่อกับวันกิยามะฮ์วันเกียมันไม่ถึงว่าต้องเชื่อวันลุกนี้ต้องมีวันซาไลและหลังจากนั้นทุกคนจะต้องตายหมดแล้วอัลลอฮ์จะให้ฟื้นลมอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับผลตอบแทนในสิ่งที่พระองค์ชายเราทำแล้วแต่ทุกศพส่วนนี่คือถึงความศรัทธาในอิสลามก็ไปเรียนกันเรื่องวันนี้นะเรียนกันเรื่องแต่เลยกันท่านทราบมันก็ว่าก็ไปแล้วจะไม่เดือดร้อนนะถึงทีนี้เอาเลยพอเป็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยสามารถคุมครูสัมพันธ์แห่งประเทศไทยถั่วหมดเลยจะมีอยู่ โซนในเรื่องฟัดด้วยนี่แต่ละ

0: ชุมชนเราจะเห็นได้ว่าจะมีเด็กสวัสดีนี้ไปเรียนกันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเรียนเพื่อที่จะไปทำให้ทุกตรงเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าได้ใช้ลง
1: ครับ
0: นะทุกเรื่องดันวิชาตะโซวุบนี่พูดในเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมพูดถึงเรื่องความรักต่างๆจริยธรรมคุณธรรมต้องมีคุณธรรมต้องรู้จักว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยถึงอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าไห
1: ม
0: ถึงที่นิทานในหัวใจของเรามันมีโร
1: ค
0: โรคคืออิจฉาริษยาโดยขาน ินทาต่างๆนี่เขาเรียกว่าโรคในหัวใจมนุษย์พอเราไปเรียนวิชาจะเต้าเสาวุบเนี่ยมันก็เรียกยาเป็นยารักษาหัวใจ นะถ้าว่าไม่เรียนนี่จะไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้เลยสิ่งที่เราทำเราจะทำให้เขาโยทั้งเป็นเลย
1: ผ
0: ู้ที่บริจาคแต่ก็ไม่เห็นไม่บริจาคนี
1: ้
0: แต่พอเรารู้ว่าโอ้ทั้งหมดนี้เราทำเพื่ออัลลอฮ
1: ์
0: นะผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้นเลยอัลลอฮ์จะให้ผลบุญให้ความดีกับเราแต่ถ้าเราไม่เรียนเรื่องนั้นก็ทำเพื่อมนุษย์ตรงเลยให้เขาโยให้เขาเห็นเลยอ
1: ัน
0: นี้ทำไม่เสียให้นั่นแหละแต่ว่าเรียนนั้นเรียนวิชาตะโซวุบเรื่องคุณธรรมแล้วก็วิชาฟิกก็พักปฏิบัติอันนี้นี่เรื่องวันนี้นี่อันเรื่องที่ว่าเดี๋ยวมีการท้ามาว่าข้าวเหลืองเนาะข้าวเหลืองเลยมันลงพอดี
1: ก็มันลงพอดี
0: มีการท้ามาการโจหู
1: นะ
0: โจมูกเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงศาสนาอนุญาตไห
1: ม
0: ป่านนี้มันนั่นเขายังไม่รู้นะแต่คนกระทำนี่ว่ามันโจดื้อกันก็ยัง
1: โจโจดื้อ
0: โอ้เออเอาเว้นไปใช้
1: บางคนโจลิ้นด้วย
0: โจลิ้นกัน
1: ทำเพื่อกินข้าว
0: โจมุกด้วยนั่นเขาเรียกว่าขานิยมนะขาน
1: ิ
0: ย
1: ม
0: ก็ไม่หวากันแล้วนะแต่ว่าในอิสลามเรานั่นหวากันผัดเปื
1: ้อตามหลักของเราดีว่าการ
0: ซึ่งที่นี่ตรงนี้นั้นมันว่าโจหูโจมุกนะเด็กผู้ชายผู้หญิงศาสนาอายุหัดใหม่คำตอบมันก็บอกว่าการโจหูนี่นะเด็กผู้หญิงเผื่อจะใช้ตุ้มหูนั้นเป็นการตกแต่งเรื่องนี้นะมีเคล็ดลับคำว่าเคล็ดลับคือขัดแย้งระหว่างบรรดานักปราชญ์อุลามะต่างๆในเรื่องศาสนานะขัดแย้งกันเช่นท่านอิหม่ามโกซาลีนะและนอกจากท่านก็ถือว่าฮารัมหมดเลย
1: อ
0: ิหม่ามโกซาลีนี่ถือว่าขัดแย้งกันว่าถือว่าได้กับไม่ได้แต่ว่ามัซฮับเอ้ยเขาเรียกว่านกยักษ์ฐานอิหม่ามกอซาลีเลวถือว่าฮารัมทั้งหมดเลย
1: ครับครับ
0: ในการเดี๋ยวไปเจาะมุกเจาะอู้ต่างๆกันนะ
1: ครับ
0: นั่นถึงที่นี่ศาสนาห้ามเลยเพราะได้เพราะเป็นการทารุณเด็กนี่โดยชุระไม่ใช่น่าสมัยก่อนนี่ในการเด็กๆกันบรรลุก็เขาเลือดกับเอเลยแกอู
1: ้จ
0: ับ
1: เจ
0: ้าจับเจ้าอู้ลงแล้วนะเนี่ยเดินเลยอุลามะเขาคัดเยงว่าได้หรือไม่ได้บอกเลยด้วยสาเหตุนั้นเลยธุระไม่ใช้ไปจับเด็กโจเนี่ยแต่สมัยนี้มันไม่เลยเลยมันกดปกเดียวได้เลยดูนะเนี่ยซึ่งเพราะนั้นเนี่ยส่วนอิหม่ามซัดกาซีและอิหม่ามอิบนฮายัดได้กล่าวในหนังสือชารอมินฮัด
1: ครับครับ
0: ของท่านนั่นเลยว่าอนุญาตให้โจหูเด็กผู้หญิงได้
1: ครับครับ
0: ได้ท่านอิมก็บอกว่าได้เพราะได้อนุญาตให้โจหูเด็กผู้หญิงได้เพื่อตบแต่งนะเพราะเป็นจุดประสงค์ที่เท้าท่วงก็เรียกว่านะตบแต่งช่วยงาม
1: ให้ช่วยงาม
0: การใส่ตุ้มหูนะ
1: ครับมันเลยงามแล้ว
0: ใช่โดยอ้างถึงหลักฐานกล่าวในฮะดิษโซเฮของอุมมูสักอินผู้รายงานและเลขาในหนังสือฟัตวาของโกดีคนถือว่าการโจหูเด็กผู้หญิงนั้นแกโจนั้นเผื่อใส่ตุ้มหูตกแต่งนั้นมันมีมาในสมัยยาฮิลิยาห์แล้ว
1: อ๋อครับสมัย
0: คำว่ายาฮิลิยาห์สมัยยาฮิลิยาห์ก็ไม่ถึงสมัยที่คนฐานทัศดายังไม่เกิดที่เนาะ
1: ครับครับ
0: นะยุคนั้นในเมืองมักกะนั้นคือมีแต่การโอรัดโอเปรียบข่มขี้กดหิ้งทุกเรื่องเลยยุคนั้นนะมีการฆ่าเด็กผู้หญิงในทางเป็นในยุคนั้นเพราะว่าในยุคนั้นมันถือว่าการมีลูกมากนี่ทำไมอยากจนการมีลูกผู้หญิงเปรียบเสมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านนั้นในยุคก่อนที่ท่านศาสดาจะเกิดนั้นนะในยุคนั้นก็ยุคอนาระยะสมัยนั้นนะถึงที่นี้พวกนี้มันโจหู้กันอยู่แล้วนะอาหรับสมัยนั้นมันโจหู้แล้วถึงที่นี้โต๊ะนั้นเผื่อที่ใส่ตุ้มหู้แต่งให้มันสวยงามมันนั่นแหละถึงมันมีมาแต่สมัยยาฮิลียะห์นู่นแล้วเนี่ยและท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนบีได้ประสูติมาและก็ได้เป็นศาสดาท่านก็ไม่ปฏิเสธในเรื่องนั้น
1: ครับๆ
0: ก็ถือว่าอนุญาตในสมัยเก่า ัมมัยยะฮิลียะอนุญาตนะ
1: อนุญาตแล้ว
0: ก็คือยะฮิลียะแล้วก็สัมมัยไม่ก็คือในยุคอิสลามนบีก็อนุญาตได
1: ้คร
0: ับแต่ว่าในเด็กกันขนาดนี้ด้วยแล้วแหละไม่ใช่ว่านั่นมันเป็นการทารุณเด็กตาเล็กไม่นะถึงบอกมันเย้ขึ้นมามันก็อยากทําแล้วใจปัจจุบันนี
1: ้
0: นะ
1: ช่วยงาม
0: ใช่นั่นแหละถึงเพราะฉะนั้นมันโจมูกเด็กผู้หญิง
1: โ
0: จมูกเรานั่นโจมูกนะคนว่าโจหูนูแก่พันแก่บ้านคือได้นั้น
1: ถึงนี
0: ่การโจจมูกเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายนั้นผู้ชายก็ยังกันโจมูก
1: ยังๆ
0: ปานเหมือนเวลเหมือนตามูตามูใช่มั้ยดังที่เกมกูกันนั่งใส่ทางโซดําอันนั้น
1: ครับ
0: นี่เอาเลยก็ไม่หวากันแต่ว่าในอิสลามเราถือว่าการโจจมูกเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนั้นศาสนาถือว่าฮารัม
1: อ๋อครับ
0: บาปใหญ่นะ
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเลยว่าได้หรือไม่ได้นั่นในอิสลามนะ
1: ครับ
0: ถือว่าไม่ได้ทั้งโจแต่นั้นก็เรียกว่าทั้งโจมูกเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนั้นแต่โจหูนั้นมีเคล็ดลับว่าได้ไม่ได้แต่อันนี้ไม่เคล็ดลับละเอียดมาเลยไม่ได้ฮารัม
1: ฮารัมไปเลย
0: สำหรับมูกนะเด็กผู้หญิงและผู้ชายศาสนาถือว่าฮารัมไม่มีข้อแม้ใดๆนะก็ก็หวังว่าคงจะนะพอเข้าใจมั้งนะเพราะว่าอยู่ปัจจุบันนี้เห็นมากในเรื่องนี้นั้นนะแต่ให้รู้ว่าเขาก็เข้าเลยเนาะแต่อิสลามเรานั้นถือว่าไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แต่โจหูนั้นได้เป็นคีย์ลับอยู่แต่ว่าแต่โจมูกโจไรนี่โจนี่ฮารัม
1: ครับ
0: นะไม่มีก็ไม่มีก็อ้างได้เลย
1: ครับครับ
0: นะ
1: ครับนี่ก็อาจารย์ได้ตอบอย่างละเอียดตอบพ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็สงสัยกันเข้ามาเรื่องโจหูโจมูกนะครับโจเดือดแกบอกไปแล้วนะครับนี่ก็นี่สักคำถามนึงแล้วดีว่านะครับนี่ผมให้พี่น้องนะครับส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะถามให้ก็ถามบอกมาว่าอนุญาตการเลี้ยงสัตว์นะครับอนุญาตให้มุสลิมเลี้ยงสุนัขหรือไม่นะถามบอกว่าอนุญาตให้มุสลิมเลี้ยงสุนัขหรือไม่นาการเลี้ยงสัตว
0: ์เลี้ยงสัตว
1: ์แล้วสุนัขการเลี้ยงม้าอะไรพวกนี้นะนี่นี่นี่ก็ตาม
0: ต้องตอบมันก็ซุลลอฮ์กุมุรฮ์มุดุลลอฮ
1: ์ก็ตามมันก็ตอบมันก
0: ็นี่มันเรื่องใกล้ตัวเราทั้งหมดเลยนะก็ให้เป็นความรู้บ่ได้ไปปฏิบัตินะก็คำถามตรงนี้มันว่าอย่าอนุญาตให้มุสลิมเลี้ยงสุนัขหรือไม่นะเลี้ยงม้าหรือไม่ถือเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าอิสลามนี่ม้านี่อิสลามถือว่าเป็นนายิสมูวัลลาโซ
1: ครับ
0: เป็นนายิสนักนายิสย่อยนะเพราะว่าการล้างด้วยน้ำธรรมดาถือว่าไม่เกลี้ยง
1: ครับ
0: ยกเว้นได้ว่าล้างเจ็ดครั้งถึงหนึ่งในเจ็ดจะต้องเป็นน้ำดิน
1: ครับ
0: น้ำดินคือดินที่สะอาดออกมาหลายน้ำก็เลยไปล้างโรยของมันนั้นนั่นเลยก็เอาน้ำสะอาดผลไปเจ็ดหกครั้งเนี่ยซึ่งจะฉายได้ซึ่งลงนึกแล้วว่าโปสุนักนี่นะตามหลักวิชาการแล้วมันบอกว่ามีอยู่40กว่าลูก
1: อ๋อครับ
0: ลูกตัวนามลูกแต่ละลูกนั้นอยู่ที่สุนักนั้นมากมาย
1: ครับ
0: ซึ่งทีนี้ในเมื่อเป็นนายิดนักแล้วอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าสร้างมันมาใช่อ่
1: า
0: ครับมีมูนี่ม้านี
1: ่
0: มันเป็นนายิดมุกัลลาซไม่มีอื่นเท่านี้แล้วความที่ว่านายิดคือซึ่งสกปรกที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ในอิสลามถือว่าแต่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าสร้างมาใส่ล่ะสร้างมานั้นก็เพื่อให้เรารู้ว่าไอ้นี่แหละนายิดนี่ต้องล้างปันนี้มันนักนั่นแหละให้เราได้
1: ร
0: ู้นะซึ่งหลายคนว่าเล่มไปเตะตีมาจะมาไหมนั่นเรื่องการเลี้ยงดูมานั้นได้นะแต่ว่าต้องเลวว่าเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้นั้นมันบอกว่าไม่อนุญาตให้คนอิสลามนี่เลี้ยงม้าเลี้ยงสุนัขไม่อนุญาตเพราะมันเป็นนายิดอ่ะ
1: เป็นนายิด
0: เว้นแต่เลี้ยงเอาไว้ล่าสัตว์ไว้ล่าสัตว์ฟาวสับชิ้น
1: นะคร
0: ับ นะเพราะเขาว่าม้ามันสื่อสารว่าคุณนั่นนะกี่ปีมันยังจำจากข้องได
1: ้กัน
0: ในส่วนความดีของมันแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งม้านี่ข้าวสวรรค์นะมันทำให้คุณข้าวสวรรค์และม้าในช่วงหนึ่งในสุโลในอันกุรอานที่บอกว่าม้าข้าไปนอนอยู่ด้วยบรรดาก็เรียกว่าคนทำให้นั้นมันนี่ผู้นำที่ผู้นำที่โหดร้าย
1: อ๋อครับครับ
0: เกลียดกันเหลืองซาน่าซึ่งพวกนี้กลุ่มหนึ่งข้าไปนอนในถ้ำพร้อมกับม้าตัว
1: ม้า
0: แล้วก็นอนอยู่ในนั้นสามร้อยปีในถ้ำ
1: 300ปีเลย
0: 300ปีมานั้นได้ก็ระวันกันแน่มานั้น
1: 300ปีนี่คนสมัยก่อนอายุยาวนะ
0: ยาวมานนุ่นในธรรม
1: นุ่นในธรรม
0: ถึงทีนี้พอรู้สึกขึ้นอัลเลาะห์ในกับอัลเลาะห์ทดสอบนะพอรู้สึกขึ้นมาแล้วถึงเหนื่อยเลยอยากกินอาหารกินนู่นกินนี่ถึงเลยเงินที่พากันมานั่นแกติดตัวตอนวิ่งเขานี่อยู่ในถ้ำให้คนๆนึงไปออกไปนกเมือง
1: ไปนกเมืองครับ
0: เพิ่นไปชายตังโอ้นี่ตังคนละยุคกันแล้วนะตังสามร้อยปีที่แล้วนู่น
1: คร
0: ับนี่อัลลอฮ์มองเห็นว่าเวลาณที่อัลลอฮ์นั้นกับเรานั้นไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันคร
0: ับ เลยโน่นกันอยู่ดอกถึงสุดท้ายนั่นแหละต่อได้เรื่องเยอะอีกถึงได้รู้เพราะได้อัลลอฮ์ลาวในอัลกุรอานนั่นแหละ
1: ใน
0: สุรในวันจะละตบอัลลอฮ์ลาวลาวสิ่งที่อดีตปัจจุบันอนาคตอิสลามเรานั้นรู้ด้วยเพราะได้เพราะอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าผู้สร้างแก่ลาวนะนั่นแหละถึงได้รู้กันนี่นั่นแหละทีนี้มันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไม่อนุญาตให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขเว้นแต่เลี้ยงสุนัขไว้ล่าสัตว
1: ์ครับ
0: หรือเอาไว้รักษาทรัพย์สินแต่ว่าผลบุญของผู้นั้นผู้ที่เลี้ยงสุนัขแต่เดียวนั้น
1: ครับ
0: จะโยนลงไปทุกวันทุกวันวันละ2แกรอดแกรอดคนเลี้ยงมานะ
1: คนเลี้ยงมานะ
0: นั้นอิสลามนั้นนะอิสลามตัวท่านรอซูลุลลอฮ์บอกว่าความดีที่มีนั้นจะถูกลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยน่ะ1กิโลถึง1กิโลนี่ถ้ากับภูเขาอุฮุดนะ
1: อ๋อที่เมืองมักกะฮ์เลย
0: มักกะฮ์เลยพี่น้องไปมักกะฮ์เลยภูเขาอุฮุดมันใหญ่ขนาดนั้นถึงนั้นแล้วบ่มันเลี้ยงสุนัขกันความดีมันทุกลดไปวัน1กิโล1กิโลทุกวันแต่ว่าเลี้ยงได้นั้นรักษาทรัพย์
1: รักษาทรัพย์
0: แต่ผู้ที่เลี้ยงต้องสามารถรักษาความสะอาดได้ด้วยนั่น
1: อ๋อคร
0: ับ มันถึงขี้มันถึงเหยียวขี้เหยียวมันก็คือก็เรียกเป็นนายิสทั้งหมดจะต้องล้างเจ็ดน้ำทั้งหมดเลยหนึ่งเนี่ยจะต้องมีดินนะนี่ถึงดินนั้นเลยเหลืองนั้นเลยแต่ว่าไม่ให้ทำลายชัดนะไม่ให้ทำลายแต่ว่าบอกให้รวมมันนี่คือนายิสนะเห็นไหมนายิสมูตาวัสิโตนาวิสมูวัลลาโซนายิสมุคบฟาฟาในอิสลามนี่จะแบ่งเลยมุคบฟาฟาคือนายิสโบสุดแล้วนาเยวเด็กนาที่ว่าไม่กินในอื่นให้อิ่มนกจากนุ่มก็มันนั้นเดี๋ยวมันนั้นลางง่ายๆเอาน้ําปุ๊ปุ๊ปุ๊ปุ๊เลยก็รูดพ้นได้เลย
1: พ้นได้เลยนะคร
0: ับแล้วในยิสมุตวัสิโตก็หมายถึงเลือดรากต่างๆนี
1: ่
0: น
1: ั่
0: นรากขี้แมวขี้นะขี้ไก่อะไรเนี้ยนี่ก็เรียกว่าในยิสมุตวัสิโตซึ่งการลางในเรานี้จะต้องเปลืองในยิสออกก่อน
1: ออ
0: กก่อนเสร็จแล้วลางด้วยน้ําสะอาด3ครั้งแต่ว่าไม่มีที่กลิ่นรสอะไรนะกลิ่นก็ไม่มีเลยถือว่าผ่านแล้วทราบกันถึงเนี่ยในมุกลาโซคือมามูลเลยนั่นต้องหลังเจ็ดน้ำนะหนึ่งในเจ็ดก็ให้มีน้ำดินพอดินนี่มันมีรสชนิดหนึ่งทำให้คือว่ากัดสกปรกนั้นออกไปได
1: ้
0: นะนั่นเนี่ยมันว่านั่นที่นี่การเลี้ยงแมวเหล่านั่นแหละนั่นแหละส่วนหนึ่งนะก็หมายว่าที่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรักษาได้รักษาความสะอาดได้นะถือว่ามันจะดีแค่ไหนความสกปรกมันก็อยู่เท่านั้นแหละนะนั่นมาน้ำนาเลี้ยงแต่เรามองนะมันเสื่อสัตว์มันเฉือง
1: มันเฉืองครับมันจำเจ้าข้องดี
0: ตรงไหวนั่นแหละได้ซึ่งทีนี้คำตอบตรงนี้มันบอกการเลี้ยงแมวหรือว่าผสมแมวนี่ตรงนี้คนละอันกันแล้วนะโทษจ้ามานี่ไม่อนุญาตตรงนี้นะหมายถึงว่า1เกรอดซึ่งทีนี้มันว่าถ้าว่าค่ายได้ไม้นั่นสื่อค่ายมานี่เมื่อเป็นค่ายนายิดแหละนายิดนี่ค่ายไม่ได้มันเป็นนายิดอ่ะแต่ว่าที่เขาสื่อค่ายก็ค่ายได้นั่นคือค่ายงานของมัน
1: ครับ
0: มาหลาเนื้อนั้นไอ้นายมาหลาเนื้อนะซึ่งมาหลาเนื้อนี่ที่จะว่าที่ว่าให้ใช้ได้ค่ายได้นะ
1: ค
0: ือถึงขั้นว่าพอใช้ไปลามาแล้วมันไม่กินมันเอาส่งเจ้าของ
1: ครับ
0: อันเนี้ยได้แหละ
1: อันนี้ได้ได
0: ้ค่ายได้อันนี
1: ้
0: เพราะเรียกว่าค่ายงานมันไม่ได้ค่ายตัวมันค่ายงานก็มันนั่นครับนั่นคำว่าค่ายไม่ได้ก็คือมาทั่วไปนะแต่ว่าไม่มีงานแต่ถ้าวันนี้ไอ้องค์งานของมันนั่นก็หมายถึงว่าเราจะได้
1: ความ
0: ตรงนั้นด้วยนะให้พี่น้องได้เข้าใจนะว่าเลี้ยงได้หลาสัตว์ คําว่าลาสัตว์ลงมามาลานะให้ไปเอาไปเอาสัตว์มาจับสัตว์มาแล้วมันไม่กินสัตว์นั้นเลยมาส่งต่อหน้าเจ้าคง
1: ครับๆๆ
0: ขณะนั้นแหละโตเลี้ยงได
1: ้
0: ครับน่าจะรักษาความสะอาดนะ
1: ครับ
0: นะครับว่าพี่น้องคงจะ
1: ขอพระ
0: ใจมั่งนะ
1: ครับอันนี้ว่าฟังนาจิตสักตั้งนาจิตดีว่าเผื่อผมให้พี่น้องฟังข้าวมังๆมันเครียดครับเดี๋ยวเอาเรื่องอื่นละมีหลายเรื่องด้วยกันผมให้พี่น้องได้ติดตามกันYeah.

0: ครับก็ได้ฟังผ่านฟังไปในชีวิตเพราะเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันทาง FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่านะครับทุกๆวันจันทร์นะครับพ่อแม่พี่น้องติดตามกันได้ไม่ว่าพี่น้องอยู่แถวไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าพี่น้องบ้านน้องบ้านในบัดกลางคุกอย่างท้าจูดบางย่อยเอาปลาเพี้ยนอะไรก็แล้วแต่ฟังกันได้ในรถนี่รู้สึกว่าควังกันนะมากนะครับตามโรงงานนะโรงกลึงโรงเล็กโรงไรก็ฟังกันนะก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ติดตามนะสิ่งดีๆที่ผมนะกับอาจารย์ได้มาบอกให้ทุกท่านได้รับทราบกันมีคำถามเลยแล้วนะมีแต่ปัญหานะครับก็ถามกับอาจารย์ตอบได้อยู่ทุกเรื่องแล้วนะครับก็ถามบอกว่าจะเลี้ยงแมวหรือผสมแมวค่ายได้หรือไม่เลยแกถามมาตังอาจารย์ทำให้ดี
1: สลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์การที่ว่าเป็นเรื่องดีนั่นแหละนะ
0: ครับครับ
1: เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้นะมันก็ไม่พ้นแต่ว่าใช้ได้หรือไม
0: ่
1: นะเพราะฉะนั้นในอิสลามเรานี่ทุกอย่างถ้าประมาณไหนน่าจะได
0: ้
1: ทำไปก้นถึงได
0: ้
1: ทำไปก้นใช้ได้ที่ว่าใช้ไม่ได้ในอิสลาม
0: ครับ
1: ครับต้องรู้ชัดเจนก้นตัวที่ว่าใช้ได้ในสิ่งเหล่านั้นยังเช่นการละหมาดสมมติว่าเราละหมาดไปนี
0: ่
1: เวลาก็ละหมาดนั้นมันเราไม่รู้ว่าเข้าเลยไหมมันใกล้เคียงแต่เรารีบทำรีบทำเสร็จสมมติเราเผื่อนคอยที่จะไปไหนๆด้วยกันถือน่าจะเข้าเลยแล้วอ่ะก็ทำไมยังทำละหมาดก้นพอทำเสร็จขึ้นรถเลเวลาพอดีเลยใช้ไม่ได้
0: น
1: ั่
0: นใช้ไม่ได้แล้วนะ
1: เข้าเวลาแล้วแค่มันทำนั้นแต่ใช้ไม่ได้เพราะมันมารูดีลัง
0: ครับครับครับ
1: ชาลัดมายังมันต้องรู้เวลาก่อน
0: ครับครับ
1: ทุกเรื่องในเรื่องของกิจกรรมสัตว์หน้าก็เหมือนกันนะเนี่ยปักวิชาฟิกก้อนในวันนี้ที่ว่าเราต้องรู้ก่อนทั้งหมดนี่เดียวว่าวัยยิ
0: บ
1: เราต้องเรียนบ่ได้
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ถ้าว่าการรู้เลยต้องปฏิบัตินะถ้าว่าปฏิบัติก่อนเลยต้องมาเรียนถึงพลาดหมดเลยใช่ไหมได้
0: ม
1: ัน
0: เ
1: สีย
0: งอาจารย์ก็เหม
1: ือ
0: นก
1: ัน
0: บ
1: าง
0: คนไม่ได้เ
1: พื่อนเวลา
0: บางคนเพื่อนแกบวชมั่วเลยแล
1: ้
0: ว
1: เราเวลาก็มันมีอยู่แล้วนะ
0: เวลามี
1: เนี่ยกะทีพี่น้องถ้ามาว่าจะเลี้ยงแมวหรือผสมแมวค่ายได้หรือไม
0: ่ครับ
1: ถ้าจริงๆเลยแมวก็มันน่ารักนะบางตัวสวย
0: ครับ
1: หลังคนเห็นแมวไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าถึงเลยจะเคยก็มีการทำเป็นธุรกิจ
0: ครับพอช่วย
1: ได้ได้คิดถึงผลประโยชน์ทันทีนะตื่นตีนี้ยากสาวว่าได้ไหมเพราะฉะนั้นมันบอกว่าการเลี้ยงแมวนี่นะหรือว่าผสมแมวค่ายนั้นศาสนาอนุญาตได้
0: ศา
1: สนาอนุญาตนะแมวนี่นะได้ผสมเป็นสายพันธุ์นั่นไหมสวยงามได
0: ้คุ้นฟู
1: เพราะแมวมีประโยชน
0: ์ครับ
1: เลี้ยงไว้จับนุ่งนึ่งแล้วแล้วก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่เลี้ยงค่ายได
0: ้
1: เพราะมันมีประโยชน
0: ์
1: นะเช่นช้างเลี้ยงไว้ทำสงครามหลักไม้อันนี้ซึ่งลิงลิงไว้ทำเร่ลิงไว้ขึ้นเปล่าน่าไว้เฝ้าโค้งก็ได้หลายอย่างนั่นคือสัตว์เหล่านั้นแล้วก็นกยูงนั่นก็อยู่ตัวอย่างนกยูงเลี้ยงไว้เพื่อความเพลิดเพลินด้วยซี่สั้นของมันเวลามันดังนะมันดังเลยมันผือปีผือห้างม
0: ัน ช่วยห้างช่วย
1: งามมาก
0: นั่น
1: ก็เพื่อความเพลิดเพลินพึ่งเลี้ยงเพื่อเอาน้ำพึ่งทีนี้ส่วนสุนัขล่าสัตว์ล่ะสุนัขล่าสัตว
0: ์
1: อนุญาตให้เลี้ยงได้ที่โบกไว้ในกลางดี
0: แล
1: ้
0: ว
1: เลยว่าม้าหลาเนื้อนะหลาสัตว์นั้นเราเลี้ยงได้เลี้ยงได้แต่ว่าแต่เดียวนั้นคือต้องไปหลาเนื้อนั้นเลยก็ไม่กินเนื้อคือให้ไปเลยไปให้กลับเลยมา
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเลยก็ได้ซึ่งที่หลามามันจะไม่กินอันนี้ถือว่าพลาดแล้วนั่นก็เรียกว่าซึ่งที่นี้เท่าเฉพาะม้านั้นมันค่ายไม่ได้เลยแต่ว่าที่ที่อุลามะเขาบอกว่าที่ค่ายได้ก็ไม่ถึงว่าค่ายงานของมัน
0: ค่ายงาน
1: แต่ให้ไร่ลงมารักษาความสะอาดตัวเล่นในเรื่องมันเรื่องในมุกลาโดนั้นมารักษาแต่ว่าค่ายงานของมันนะเพราะมันงานมันดีนะมันมาแบบนี้นะเพราะตัวของมันนั่นแหละเป็นนายิดมุกลาโดแต่นั่นแหละเพราะฉะนั้น จะรอดจนกระทั่งว่าสุนัขนั้นม้านั้นจะเป็นหรือตายก็ตามนะแต่ยกให้ผู้อื่นได้แล้วมันบอกว่าค่ายไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ายไม่ได
1: ้แต่ว่ายกให้ผู้อื่นคือใหญ่สิเอาถ้าเราไม่เล่เลยชาติไม่เล่เลยให้ตื่นเอาถ้าม้าตัวนี้มันช่วยตื่นจบตื่นเอาถ้าเราไม่ค่ายนะก็เลยใหญ่สิได้
0: อาจารย์เป็นการแข่งอื่นแล้ว
1: ใช่ไหมไปซึ่งใหญ่สิแต่เดียวด้วยกับเงินหรือทองเล็กเปลี่ยนกันใช้ได้แล้ว
0: ได้แล้วคร
1: ับ ก็เรียกว่าเนี่ยใหญ่สิทธ์
0: ใหญ่สิ
1: ทธ์ซึ่งเล็กเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองได้ไม่ใช่ค่าย
0: อ๋อกับไม่ค่าย
1: ไม่ใช่ค่ายแต่ว่าเล็กเปลี่ยนกันเป็นก็เรียกว่าด้วยกับเงินหรือทองเล็กเปลี่ยนกันใช้ได้
0: ครับ
1: หรือว่าจะยกซื้อยกค่ายกันนั้นใช้ไม่ได้ยกไม่ถึงว่าชั้นคำว่ายกซื้อยกค่ายไม่ถึงชั้นซื้อมาตื่นตัวนึงราคา500แบบนั้นแหละตื่นกับบอกชั้นชั้นซื้อและนามาของตื่นนะก็เรียกยกซื้อยกค่ายไม่ได้นะแต่ว่าก็เรียกว่าให้ผู้อื่นคือยายสิทธด้วยกับเงินหรือทองเล็กเปลี่ยนกันได้ใช้ได
0: ้
1: มึงเอามาไปเลยช่วยแล้วนี
0: ่
1: นั่นแหละถึงก็เรียกว่าเปลี่ยนสิทธ
0: ิ์
1: ไม่ใช่ซื้อค่ายถ้าซื้อค่ายมันยกซื้อยกค่ายมันตรงอังกาดได
0: ้
1: ชั้นซื้อมาตื้นราคา500บาทตัวนึงตื้นกับว่าชั้นค่ายตื้นนั้นยกซื้อยกค่ายมันนั้นไม่ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ก็เลยด้วยกับเงินหรือทองยายสิทธิ์นั้น
0: ยาย
1: สิทธิ์ด้วยกันเอาแมวไปเลยก็
0: เอาเงินมาโตมาก
1: เพราะฉะนั้นมันบอกการยายสิทธิ์ด้วยกับราคาดังกล่าวนี้แต่เดียวนะ
0: ครับ
1: เช่นข้าพเจ้าให้หลวงสิทธิ์ของข้าพเจ้าจากสิ่งนี
0: ้
1: ด้วยกับจำนวนเงินเท่านั้น
0: อ
1: ันนั้นแหละซึ่งผู้รับกล่าวว่าข้าพเจ้ารับแล้วก็ถือว่าใช้ได้ในการยายสิทธิ์คงนายิทธ์นั่น
0: ค
1: งเป็นนายิทธ์นะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เขาเรียกการใหญ่ชิดไม่ใช่ว่าอังกัดสื่อค่ายกันหรือค่ายไม่ได้เลยนายิทธ์อันนั้นเลยนะหรือมันบอกว่าข้าพเจ้าให้หลวงสิทธิ์ของข้าพเจ้าจากสิ่งนี้นี่มาตัวนี้
0: มาไป
1: ด้วยกับจำนวนเงินเท่านั้นนั่นเลยสิทธิ์ซึ่งที่ผู้รับกล่าวว่าข้าพเจ้ารับแล้วและนะก็ถือว่าใช้ได้ในการใหญ่ชิดของนายิทธ์นะ
0: ค
1: งเป็นนายิทธ์นะอันนั้นก็วิธีเขาเรียกวิธีเล็กอย่าให้มันนะนั่นอุลามะแล้วก็บ่ไหวนะ
0: ครับ
1: นี่ก็กะว่างะคงแกเข้าใจเนาะ
0: ครับอันนี้ก็สิ่งดีๆนะครับมอบให้ทุกๆท่านได้รับฟังได้รับทราบกันโอ้มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันโอ้เรื่องที่เขียนเข้ามารู้สึกว่าถ้าตอบก็รู้สึกว่าเวลาจะไม่พอนะเอาแบบนี้ว่าค่อยเราไปกันก่อนว่าเดี๋ยวคนตัวนะครับก็ทุกท่านมีความสุขในวันนี้นะครับพบกันไม่วันจันทร์หน้าเวลาตีสามถึงตีสี่นะครับก็ทุกท่านมีความสุขอัสสลามุอะลัยกุม
1: บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ขอให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1
11: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานปี2569หลังส.ส.จำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นว่าพระราชกำหนดดังกล่าวอาจไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคำร้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายจึงรับไว้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2567มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพลังงานเอาผิดผู้ค้าน้ำมันกักตุนเก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
12: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางพบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการนอกจากนี้ยังพบการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกและทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่จังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไป ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
13: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณถนนอโศกดินแดงโดยระบุว่าจากการสอบปากคำพบว่าพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องหรือครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟซึ่งการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่าเสพมาก่อนขับรถไฟประมาณ10วันตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อโดยจะยึดตามพยานหลักฐานซึ่งจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดเมื่อปี2562อยู่ธรรมรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

Coast รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะในวันนี้ค่ะในส่วนของรายการ5แยกข่าวนะคะในส่วนของสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและส่งสัญญาณไปในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะรวมไปถึงแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในวันจันทร์ที่18นะคะพฤษภาคม2569และเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงเป็นรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐบาลรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในแต่ละพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดชุมพรนะคะหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวที่จะนำมาอัปเดตค่ะในส่วนของรายการให้แยกข่าวนะคะก็เป็นรายการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทุกๆประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่น้องหาเท่านั้นนะคะก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะผู้ฟังกับทางด้านของกระทรวงพลังงานค่ะเอาผิดนะคะผู้ค้าน้ำมันที่ถูกเก่งกำไรนะคะช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดนะคะพร้อมได้มีการสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะระงับการจ่ายเงินอุดหนุนกันด้วยซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของน้ำมันนะคะซึ่งกระทรวงพลังงานนะคะร่วมกับ DSI ค่ะและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบนะคะปัญหาการกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตสงครามตะวันออกกลางก็มีการพบผู้ค้าบางรายนะคะได้ฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนนะคะหน้าสถานีบริการค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการค้นพบนะคะในรูปแบบของการฝ่าฝืนนะเรื่องของกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวค่ะทั้งทางบกทางเรือซึ่งจากการขยายผลของทีมนะคะสุดซอยกระทรวงพลังงานเองนะคะในคดีที่อ่างทองแล้วก็สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็พบว่าเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังนะคะซึ่งก็มีกระแสนะคะเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกันด้วยค่ะผู้ฟังก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็ต้องมีการจับตามองกันอย่างเข้มงวดกันทีเดียวค่ะซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็เป็นฐานะผู้เสียหายนะคะได้เข้าแจ้งความนะคะเพื่อดำเนินคดีอายัดขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตรการนะคะพร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหานะคะและเตรียมฟ้องนะคะค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดนะคะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่มีการติดตามในเรื่องของวิกฤตน้ำมันหรือว่าการกักตุนน้ำมันเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังกับทางด้านของการเสนอนะคะไทยช่วยไทยพลัสเข้าที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารวันที่19นะคะพฤษภาคมทุกๆวันอังคารค่ะผู้ฟังเขาก็จะมีการประชุมครม.นะคะก็จะมีการนำเสนอนโยบายต่างๆรวมไปถึงภารกิจต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็มีการที่จะนำเสนอการที่ให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ล่ะค่ะเป็นการต่อยอดเพื่อที่จะเข้าเสนอในส่วนของคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าจากที่สภาพัฒน์นะคะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้นะคะร้อยละ 2.5 เป็นผลมาจากการลงทุนนะคะรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนค่ะภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2นะคะเป็นเลข2หลักนะคะครั้งแรกในรอบ11ปีจากการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI ค่ะพร้อมประเมินนะคะว่าหนี้สาธารณะในปีนี้เนี่ยจะร้อยละ68ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังเศรษฐกิจที่ขยายตัวก็ยังไม่สะท้อนผลกระทบนะคะจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้านะคะประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อนะคะในเดือนเมษายนนะคะที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10
และถ้าเกิดว่าไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะก็อาจจะมีการขยับนะคะไปจนถึงร้อยละ69ในปี2571ถึงปี2572ค่ะพร้อมมีความที่จะเสี่ยงนะคะที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตนะคะซึ่งวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็มีการดำเนินการนะคะนำเสนอนโยบายเข้าคลังเข้ามาช่วยเหลือแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยมีการเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงินทั้งสิ้นอยู่ที่200,000 ล้านบาทจากพรก.นะคะให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาผล

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคนหนูๆชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนสิบเอ็ดพฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเ

พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569ครบรอบ217ปีวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569ณศาลหลักเมืองพังงาเปิดงานสุดยิ่งใหญ่23พฤษภาคมนี้ชมขบวนแห่อันงดงามจาก8อำเภอทั่วจังหวัดพังงาพร้อมนางรำเพลงกราพุงากว่า 3,000 ชีวิตครั้งแรกของพังงาเริ่มตั้งขบวนเวลา 16:00 น.หน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเคลื่อนขบวนสู่ศาลหลักเมืองพังงาอย่างตระการตาไฮไลท์พิเศษวันที่28พฤษภาคมแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม8แบบและผ้าพื้นเมืองจังหวัดพังงาบนฉากหลังกำแพงศาลหลักเมืองสุดวิจิตรสนุกเต็มอิ่ม9วัน9คืนพบการแสดงคอนเสิร์ตสินค้าราคาถูกและกิจกรรมอีกมากมายห้ามพลาดแล้วพบกันที่ศาลหลักเมืองพังงา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะก็จะเป็นในช่วงของฝ่ายวิกฤตพลังงานนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะช่วยลดค่าครองชีพนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นค่ะก็เป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับการที่รัฐบาลค่ะก็ได้มีการ King Off นะคะไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงค่ะกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนก็เป็นการปล่อยแถวนะคะในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะก็จะเป็นทางด้านของจังหวัดพังงานะคะก็จะนำโดยนายสุรัตน์ไลจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมก็เป็นการปล่อยขบวนนะคะ King Off การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลด

ภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงค่ะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาโดยมีนายอำเภอเมืองพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการเครือข่ายรถพุ่งพวงแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยเขาจะนำสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานนะมาจัดจำหน่ายในราคาประหยัดผ่านเครือข่ายรถพุ่งพวงเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงซึ่งทั้งนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสำนักงานพาณิชย์นะคะรวมไปถึงไปรษณีย์นะก็ได้มีการปล่อยนะคะในส่วนของขบวนรถพุ่งพวงทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกพื้นที่นะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันก็มีภาวะที่จะต้องแก้ไขแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการให้แยกข่าวนะคะโดยทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะอำนวยการผลิตค่ะนำโดยในส่วนของนางวรวรรณบุญรังสีผอ.สวทพงานะคะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรายการถัดไปก็ไปรับฟังในส่วนของรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวันเดชสิงโสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานาประการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใยกันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร็งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกีที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงอย่างรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมกฤษณะศรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวโครงการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยปีแล้วก็ปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการปลูกข้าวสังหยดประมาณปี2530นะครับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจากหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดื่อที่อำเภอควนกระหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2550สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างตามพระราชดำริที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวกล้องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีทีไอตอนนั้นท่านประจักษ์สุวรรณภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุง CEO สมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคนเปิดผายอมท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าวที่ไอภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่2 3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงอีกหน่วยงาน1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานพันธุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ตำนานในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังหยดเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือตำนาประมาณ500,000 ไร่ในตอนปี46-47ตอนนี้เหลือ100,000 ไร่นะหายไป400,000แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันเนี่ยแหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรายที่ความตัวอย่างบางแค่ถามพระดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผนท ทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดข้อให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์ปลูกไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าไปพัฒนาแพคกิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการในเรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ให้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปี4ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวข้อรวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในทำแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมแล้วก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรลุวัตถุประสงค์ในตรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14ถึง15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทั่วประเทศได้ครับ
1: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมีใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกนิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจง สิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงมิใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ก็ได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะๆที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่สีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่ๆแล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต่อ
6: ครับสวัสดีครับผมนายรัตการโชติมากรครับก็ผมเป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกนี้ครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับ
7: สำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพารณีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ทำให้เรามีรายไ มาจุนเจือครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทุกข้อความทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มอบให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะและทีมงานวันนี้นะคะโดยนางมุจจรินทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการวันนี้ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการทบทวนการขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนปุ๋ยชีวภาพช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมย้ำต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะขอความเห็นจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการขอใช้งบกลางกว่า 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์สำหรับเกษตรกรปัญหาผลกระทบราคาเคมีพันธุ์สำหรับภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางนั้นได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบประมาณกลางของรัฐบาลในขณะนี้มีจำกัดและจำเป็นต้องใช้ในภารกิจเร่งด่วนจึงสั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบประมาณดังกล่าวอีกครั้งให้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารจากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันมีระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำและให้แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดในความปลอดภัยต่อการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารซึ่งติดตั้งณอาคารที่ทำการความสูง20ชั้นของกรมโยธาธิการและผังเมืองพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002Gแม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพของอาคารและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่สาธารณชนต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ยังระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ต่อเนื่องหลังประสบเหตุเรือคายักล่มบริเวณหาดไร่เลพร้อมเตือนนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง
12: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มขณะพายเรือเล่นบริเวณเกาะปอดะหาดไร่เลจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยจนถึงขณะนี้หลายหน่วยงานได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อจังหวัดกระบี่จะยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบขณะที่นาวาเอกเรืองวิทย์วารุณประภารองผู้อำนวยการสอนชนกระบี่ได้กล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงระดมค้นหาอย่างเต็มที่ทั้งเรือและโดรนบริเวณรอบเกาะปอดะและอ่าวไร่เลรวมถึงขอความร่วมมือเรือประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาแต่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากสภาพอากาศในขณะนี้ทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงพร้อมฝากผู้ประกอบการนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้ทราบเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1465ตลอด24ชั่วโมงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์สวทกระบี่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz และก็มี AM 1467 KHz นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างครับรายงานตัวนะครับเพื่อที่จะได้มีการพูดคุยทักทายกันนะครับวันนี้วันจันทร์เป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นเชื่อว่าหลายคนครับเปิดเทอมนะครับน้องๆหลายคนที่วันนี้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าตื่นแต่เช้าเลยหลังจากที่ปิดภาคเรียนกันมาช่วงฤดูร้อนนะครับก็กลับมาเริ่มในเรื่องของการไปโรงเรียนกันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับหลายพื้นที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วด้วยนะครับเชื่อว่าบางคนก็อาจจะมีฝนฟ้าที่ตกลงมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผ่านทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพูดคุยกันมารายงานตัวกันด้วยว่าอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนว่าจะมีทั้งข้อมูลข่าวสารครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นแน่นอนนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกอีกครั้งนึง02ครับ276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับ02-276-9721นะครับใครมาแล้วทักทายเลย18พฤษภาคม2569ครับสวัสดีคุณต้องรักด้วยนะครับคุณต้องรักวันนี้ก็มารายงานตัวกันนะครับตั้งแต่ 17:07 น.จนถึง 19:00 น.เลยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่ด้วยกันที่นี่คุยข่าวกันนะครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของใจกลางเมืองเลยที่บริเวณแยกมักกะสันด้วยกรณีของรถไฟครับที่ชนกับรถเมย์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เรียงกันทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมผู้ที่บาดเจ็บด้วยแล้วก็ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวด้วยนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้มีหลายเรื่องเลยเมื่อเช้านี้ครับอีกหนึ่งเรื่องใครรับรู้ถึงเรื่องราวของเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ้างนะครับต้องบอกว่าในกทม.เนี่ยหลายพื้นที่นะครับหลายจุดเลยก็คงได้มีการติดตามกันทั้งในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวก็จะมาไล่เรียงกันในช่วงเช้าด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องเลยทีเดียววันนี้ช่างเทคนิคของเราครับคุณทูลชัยคำรอดนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังมีคุณภูสนิสาชูกลิ่นครับประสานงานอยู่ที่เบอร์02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับเพื่อที่จะให้ทั้งภาพเพื่อที่จะให้ทั้งเสียงชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นการสื่อสารไปในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับวันนี้คุณอัคเดชคำพีระด้วยอ่ะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวครับโทรศัพท์มารายงานตัวกันก่อนเลยอย่างเช่นตัวอย่างคุณสุรชัยจากจังหวัดนครนายกครับวันนี้ฟ้าครึ้มนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมส่งกำลังใจมาให้คุณบอลในการดำเนินรายการในวันนี้ให้มีความสุขด้วยแล้วก็ส่งกำลังใจมาใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับเรื่องแรกเลยอย่างที่บอกกันนะครับแน่นอนมีหลายเรื่องเลยแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ต้องบอกคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงในวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บครับจากกรณีเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเรียนนะครับซึ่งท่านกำชับเลยนะครับว่าต้องเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุยกระดับมาตรการในการควบคุมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความปลอดภัยจุดสำคัญคุณผู้ฟังเรื่องของจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพราะว่า ถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นค่อนข้างชัดว่ามันก็จะมีจุดตัดที่เกิดขึ้นนะครับในหลายจุดแล้วก็เป็นแหล่งที่ต้องบอกว่าการคมนาคมเนี่ยคับคั่งมากแออัดมากแล้วรถก็ติดตั้งแต่เช้าตรู่ในหลายจุดด้วยไม่ใช่เฉพาะแต่บริเวณแยกมักกะสันเท่านั้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเรียนทองหล่อเขตวัฒนาภายหลังครับจากการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับรถไฟนะครับส่งผลให้มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพร้อมกล่าวว่าได้มีการมอบแนวทางให้กับนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการครับในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนเนี่ยใช้บริการขนส่งสาธารณะคุณผู้ฟังครับทั้ง2หน่วยงานทั้งย้ำเลยนะทั้งขสมกแล้วก็รฟท.ครับทั้ง2หน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้สูญเสียครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมนะครับทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายการเยียวยาสภาพจิตใจด้วยในส่วนของการดำเนินคดีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนครับบอกว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการครับในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับครับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะครับว่าเกิดขึ้นสาเหตุครั้งนี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับมีการทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดครับบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครมีจุดไหนบ้างครับคุณผู้ฟังจะได้ส่งเข้ามาด้วยที่เป็นจุดที่หลายคนมีข้อกังวลใจอยู่บางทีแล้วรถประจำทางหรือว่ารถเมย์ก็ไปจอดมันติดกันรถไฟติดไฟแดงใช่ไหมฮะรถมันติดไฟแดงอยู่รถเมย์ก็ไปจอดอยู่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจุดตัดตรงไหนบ้างที่หลายๆคนเจอมาก็ส่งมาจะได้มีการดำเนินการในการดูแลแก้ไขกันในส่วนนี้นะครับเพื่อป้องกันครับไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดในลักษณะเดียวกันอีกนะครับเรียกว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error นะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและก็มาตรการนะครับด้านวิศวกรรมจราจรนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะครับว่ารัฐบาลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวด้วยนะครับพร้อมทั้งพิจารณาการก่อสร้างเรื่องของอุโมงค์นะครับแล้วก็ทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันอยู่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการต่อไปด้วยโดยภายหลังจากนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีในการไปเยี่ยมมอบกระเช้าแล้วก็เงินเยียวยาให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3แห่งนะครับก็คือโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62แล้วก็มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยนะครับมาดูกันอีกนิดนึงครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับท่านก็ลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บครับจากกรณีเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารพร้อมสั่งกำชับสคบนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเลยเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์แบบครบวงจรให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับซึ่งมีข้อสั่งการสำคัญอย่างเร่งด่วนให้ดูแลผู้ที่บาดเจ็บนะครับจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านลงพื้นที่ครับเยี่ยมผู้ประสบเหตุจากกรณีรถขนส่ง สินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางครับคุณผู้ฟังที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรือริ้งมักกะสันนะครับไปเยี่ยมกันที่บริเวณโรงพยาบาลเพชรเวชนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลรวมใจรักนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยมีคณะจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมลงพื้นที่แล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้อย่างใกล้ชิดทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกแบบนี้ครับบอกรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีครับได้กำชับ

อิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบนะครับสั่งการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังเพื่อดูแลนะครับกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะดำเนินงานนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4เรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเรื่องแรกเลยคือรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายแล้วก็ครอบครัวอันนี้คือเรื่องแรกคุณผู้ฟังครับเรื่องที่2คือการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยเรื่องที่3ครับที่ทางด้านของสคบจะมาดูแลเรื่องนี้จากการตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อดูแลก็คือการประสานส่งต่อเรื่องเร่งรัดการเยียวยาแล้วก็เรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือการติดตามผลการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะด้วยนะครับทั้งนี้ครับหากท่านได้รับความเดือดร้อนประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับสามารถร้องเรียนได้เลยที่สายด่วนสคบครับ1166ย้ำเลยคุณผู้ฟังครับสายด่วนสคบ1166นะครับหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับท่านลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนกับรถโดยสารนะครับต้องบอกว่ามีการตั้งทีมสคบขึ้นมาเลยเป็นทีมเฉพาะกิจเพื่อที่จะมาดูแลสิทธินะครับของประชาชนแบบครบวงจรจะได้มีความมั่นใจแล้วก็อุ่นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับติดตามทุกเรื่องราวมาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับคุณกิตติส่งมาเรื่องของการลงทะเบียนบัตรประชารัฐด้วยนะครับก็เดี๋ยวประสานข้อมูลต่างๆให้นะครับทุกเรื่องนะครับส่งมามีเรื่องไหนนะครับที่เป็นความเดือดร้อนนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับส่งมาบอกกันนะครับผ่านทางสวทของเรานี่แหละอยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ฟังพร้อมนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกอีกครั้งหนึ่ง02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมาดูข้อความกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังนะครับคุณพิสมัยมาแล้วนะครับแชร์เรียบร้อยแชร์ลงกลุ่มเรียบร้อยคุณสุเทพโกยวงด้วยทุกกลุ่มจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับจากสวทด้วยนะครับคุณรจนาบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณสุวรรณทาด้วยนะครับบอกว่าวันนี้อากาศสบายๆ36องศาครับฟังสัญญาณชัดเจนนะครับตอนนี้โอ้อันนี้ถูกใจมากผู้ประกาศที่นี่หน้าตาดีๆทุกคนเลยแหมมีการหยอดคำหวานมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นการส่งกำลังใจเข้ามาผ่านสวทของเรานะครับนอกเหนือจากการที่ทักทายนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วเนี่ยแน่นอนครับทุกเรื่องราวตั้งใจไว้เลยว่าจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆความเดือดร้อนนะครับคือหน้าที่หลักของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่จะดูแลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันด้วยเมื่อกี้นี้บอลเกินบอกไปนะครับเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเชื่อว่าหลายพื้นที่รับรู้ถึงเรื่องของแผ่นดินไหวด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าในกทมของเราครับก็มีภาพข่าวแชร์ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์มากมายเลยทีเดียวนะครับจากกรณีที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาดูข้อมูลกันหน่อยจากเพจของสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการแจ้งข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันแผ่นดินไหวไม่มีประกาศเตือนสึนามิเพราะว่าเหตุการณ์คือมีเฟกนิวนะครับมีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ทำให้พี่น้องประชาชนปั่นป่วนให้เกิดความสับสนนะครับบอกจะมีสึนามิต่างๆล่าสุดนี่คือคำยืนยันเพื่อให้คุณผู้ฟังไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องตกใจประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องแผ่นดินไหวที่บริเวณใกล้ชายฝั่งนะครับทางด้านตอนใต้ของประเทศเมียนมาฉบับที่1อันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับ18พฤษภาคม2569ช่วงเวลา
9:05 น.กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาครับตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 5.3 บริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมานะครับความลึกลงไปคุณผู้ฟังประมาณ10 กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดเนี่ยประมาณ

0: ันนะครับประมาณ247กิโลเมตรนะครับอำเภอแม่สอดอยู่ที่จังหวัดตากนะครับแล้วก็ต่อมานะครับช่วงเวลา9นาฬิกา18นาทีตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 3.2 ครับในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นล่าสุดครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาขอเรียนแจ้งนะครับกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้ชายแดนด้านตะวันตกแล้วก็ผู้พักอาศัยทุกท่านด้วยในบริเวณที่อยู่ในอาคารสูงบริเวณใกล้ๆต่างๆแล้วก็มีภาพข่าวที่แชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ในกทม.ปริมณฑลด้วยต้องบอกว่าอาจจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้เล็กน้อยยังไม่มีรายงานความเสียหายในประเทศไทยและไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใดย้ำนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิแต่อย่างใดอีกทั้งปัจจุบันครับก็ยังไม่พบ after shock เพิ่มเติมเหตุการณ์ดังกล่าวครับยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านเซลบอดแคสต์โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับจะติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแนะนำครับคุณผู้ฟังฟังสวทของเราไว้เลยเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไว้ตลอดเลยเราจะมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารนะครับที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่น้ำท่วมนะครับเรื่องโคลนถล่มหรือแม้กระทั่งแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ทำให้หลายพื้นที่เนี่ยรับรู้นะครับถึงเรื่องของแรงสั่นสะเทือนได้ก็ต้องมีการติดตามครับฝากรู้ฟังไปติดตามในเพจนะครับของเว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาหรืออาจจะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับฝากเบอร์ไว้ก่อนที่1182กด3นะครับก็เป็นการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามินะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อกี้นี้เกริ่นบอกไปมีคนถามมาว่าคุณบอลไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากเซลบอร์ดแคสต์เลยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านปภ.เขาชี้แจงแบบนี้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังแบบนี้บอกว่ากรณีเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ยไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยมีการชี้แจงเรื่องของเกณฑ์คุณผู้ฟังการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคสต์รอบประเทศไทยต้องมีขนาด 6.0 ขึ้นไปนะครับถึงจะมีการแจ้งเตือนดังนั้นถ้า 5.3 ก็ไม่ได้มีการแจ้งเตือนซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยแบบนี้บอกว่ากรณีของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาครับได้มีการรายงานเรื่องแผ่นดินไหวเมื่อเช้าของวันนี้เลยนะครับเมื่อเช้าของวันนี้เลยช่วงเวลา 9:05 นาทีของวันนี้ครับ18พฤษภาคม2569มีศูนย์กลางอยู่ในทะเลนะครับเห็นการแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยความลึกลงไปเนี่ย10กิโลเมตรบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายนะครับประมาณสัก23กิโลเมตรแล้วก็อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยประมาณ247กิโลเมตรซึ่งต้องบอกว่าแรงสั่นสะเทือนนะครับดังกล่าวเนี่ยส่งผลกระทบนะครับทำให้ประชาชนในตึกสูงรู้สึกได้นะครับก็จะเห็นภาพเป็นคลิปอยู่มีประชาชนที่อยู่บนตึกสูงหลายคนก็เรียกว่าเพื่อความปลอดภัยก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ลงมาจากตึกสูงบางคนอยู่ชั้น16 17 18นะครับก็เห็นคลิปกันอยู่นะครับบางพื้นที่ของ4จังหวัดรับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่ารู้สึกได้คุณบอลขาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ประมาณสัก10โมงรู้สึกได้เช่นเดียวกันมีที่ลำปางก็แจ้งมาว่ารับรู้ถึงความสั่นไหวเช่นเดียวกันที่บางกลวยนนทบุรีก็แจ้งมานะครับแล้วก็อีกหลายๆจุดมาดูในส่วนของปภ.ครับล่าสุดได้มีการประสานกำชับครับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้นะครับถึงแรงสั่นสะเทือนร่วมกันเนี่ยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแน่นอนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเราให้คุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่แนะนำครับเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะได้ไม่ ตื่นตระหนกไม่ตกใจรู้วิธีและคำแนะนำรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติอย่างปลอดภัยโดยหากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบความเสียหายให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันครับว่าการตรวจสอบเบื้องต้นครั้งนี้ยังไม่ส่งผลกระทบแล้วก็ยังไม่มีการรายงานถึงความเสียหายในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับทางด้านของอธิบดีปภ.ครับระบุว่ากรมอุตุนิยมวิทยาครับจะเป็นหน่วยงานหลักในการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เหตุการณ์แผ่นดินไหวให้กับประชาชนได้รับรู้ได้รับทราบเป็นลำดับแรกนะครับจากนั้นปภ.จะดำเนินการแจ้งข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยตามลำดับโดยมีเกณฑ์การแจ้งเตือนผ่านระบบดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าใจคือกรณีแผ่นดินไหวบนบกในประเทศเนี่ยต้องมีขนาด 4.0 ขึ้นไปหากเป็นแผ่นดินไหวบนบกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องมีขนาด 6.0 ขึ้นไปกรณีแผ่นดินไหวในทะเลอันดามันต้องมีขนาด 7.0 ขึ้นไปอันนี้คือความรู้ด้วยนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็จากปภ.ด้วยกรณีประชาชนครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยกรณีแผ่นดินไหวได้นะครับในผ่านทางช่องทางหลายๆช่องทางเลยมีทั้งไลน์ของปภ.ด้วยรับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784นะครับก็สามารถที่จะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าโอ้โหตั้งวันเสาร์อาทิตย์ก็เกิดนะครับรถไฟที่ชนกับรถเมย์ที่บริเวณแยกมักกะสันล่าสุดครับเมื่อเช้าก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้นะครับเดี๋ยวติดตามกันแบบนี้นะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ข่าวทุกข่าวทุกข้อมูลครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนแต่ช่วงนี้พักกันแป๊บนึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได
2: ้ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาครับ17นาฬิกา32นาทีครับต้องบอกว่าติดตามกันหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในกทมของเราเองแล้วก็หลากหลายพื้นที่นะครับในประเทศไทยเรื่องสำคัญติดตามทั้งหมดได้จับประเด็นเป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะครับหมายเลขโทรศัพท์022769717หลายๆคนติดตามกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของบัตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ต่างๆด้วยที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็ถามไถ่เข้ามาในหลายๆข่าวเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวฝากทิ้งไว้นะครับอยากรู้เรื่องไหนอีกนะครับคุณเสถียรจักรศิลป์ก็แต่งมาด้วยลงทะเบียนวันไหนอย่างไรคุณบอลครับอ้าวเบอร์โทรศัพท์ก่อนเลย022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงเผื่อว่าจะเป็นเบอร์ศูนย์กลางนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันแล้วก็ประสานข้อมูลต่างๆนะครับที่022769721ก็สามารถโทรมาทักทายหรือว่าพู ดคุยนะครับแจ้งทุกเรื่องราวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมานะครับมีจากปทุมธานีด้วยบอกว่าฝนตกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รับฟังอยู่ทางด้านของสวทสุโขทัย FM 93.75 นะครับมีส่งเข้ามาวันนี้บอกว่าชัดเจนดีนะครับมีแชร์เรียบร้อยแล้วอ่ะใครที่ติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลที่ไหนอย่างไรก็ส่งเรื่องราวต่างๆมาเพื่อที่จะได้มีการติดตามกันนะครับเอาเมื่อกี้นี้ยังนำเรียนกับคุณผู้ฟังในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องนะครับกับชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับล่าสุดก็ได้มีการแจ้งกันนำเรียนกับคุณผู้ฟังก่อนเรื่องนี้เลยเรื่องของการเตรียมตัวนะครับเสนอไทยช่วยไทยพลัสเข้าที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้เพราะเชื่อว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอยากรู้ข้อมูลนะครับโดยล่าสุดจากเพจของสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ปีนี้2569เนี่ยขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 แล้วก็โตต่อเนื่องนะครับจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 นั้นนะครับก็เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงขึ้นครับร้อยละ 10.1เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีผลพวงนะครับก็น่าจะมาจากการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมกับการประเมินว่าหนี้สาธารณะในปีนี้เนี่ยจะประมาณร้อยละ68แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนถึงผลกระทบจากสงครามเนื่องจากว่ามีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าครับไทยก็ยังคงเผชิญกับวิกฤตหนักเลยจากเงินเฟ้อนะครับช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเงินเฟ้อพุ่งเป็นร้อยละ 2.9 และอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังต้นทุนอาหารเห็นไหมเราก็จะสังเกตเห็นว่าต้นทุนอาหารเนี่ยแพงขึ้นเกือบร้อยละ10หากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจนะครับตัวเลขหนี้สาธารณะเนี่ยอาจจะขยับขึ้นถึงร้อยละ69ในปี2571แล้วก็ปี2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้ครับไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะฮะที่มีการสะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP นะครับรัฐบาลจากทั้งหมดนะฮะเป็นที่ไปที่มาของจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อแก้วิกฤตค่าครองชีพนะครับโดยเตรียมนะครับในการที่จะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับเรื่องราวของรายละเอียดการกู้เงินนะครับวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าครม.ครับในวันพรุ่งนี้19พฤษภาคม2569เพื่อ1เลยกระตุ้นนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนเลยนะครับก็อาจจะมีการบ่นกันแหละว่าโอ้ค่าครองชีพตอนนี้มันเพิ่มสูงขึ้นจริงนะครับแล้วก็เรื่องของการจับจ่ายต่างๆก็อาจจะมีความยากลำบากในห้วงเวลานี้นะครับนอกเหนือจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมภายใต้วงเงินดังกล่าวแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มด้วยคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโครงการต่างๆนะครับมุ่งลดต้นทุนนะครับสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างโครงการที่เห็นภาพชัดเจนคือปุ๋ยคนละครึ่งอันนี้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรบอกชอบมากปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อบรรเทาภาระ ราคาวัตถุดิบที่มันแพงนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนการหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมครับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งเขาเจอปัญหาเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องของค่าน้ำมันที่มันแพงขึ้นนะครับโดยจะมีการส่งเสริมครับให้มีการเปลี่ยนไปใช้น้ำมันไบโอดีเซลนะครับ B20 เพื่อเป็นการช่วยดูดซับผลผลิตปาล์มน้ำมันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนชาวเกษตรด้วยและก็ช่วยเหลือภาคการเกษตรของประเทศไทยควบคู่ไปกับการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนนะครับของรถบรรทุกหัวลากพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโลกในระยะยาวโดยไม่ต้องมีการพึ่งพาการอุดหนุนราคาเพียงอย่างเดียวเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนที่มีคำถามมาเยอะมากๆเลยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องไทยช่วยไทย plus คุณบอลนะครับเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งอย่างไรด้วยนะครับที่จะมีการลงกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ถามมาเยอะเช่นเดียวกันไม่น้อยเลยทีเดียวถามเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดเลยนะครับติดตามกันนะครับเพราะว่าทุกเรื่องนะครับทุกข้อมูลแล้วก็ทุกเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถติดตามผ่านทางสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้เมื่อกี้นี้มีถามข่าวมาเรื่องราวของการสรุปเรื่องของผลการสอบสวนกรณีรถไฟชนกับรถเมย์นะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมบอกเตรียมสรุปนะครับเรื่องของผลการสอบสวนกรณีรถไฟชนรถเมย์นะครับ20พฤษภาคม2569นะครับก็คือวันพุธนี้จะมีการสรุปผลการสอบสวนครับกรณีรถไฟชนกับรถเมย์นะครับพร้อมกับเรื่องของการยกมาตรการเข้มสั่งรถขนส่งสินค้าเนี่ยวิ่งได้เฉพาะเวลากลางคืนอันนี้ก็เป็นหนึ่งมาตรการนะครับแล้วก็ต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทก็อย่างที่ทราบกันว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องมีการดูแลแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยครับถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมนะครับล่าสุดมีรายงานเรื่องสำคัญคุณผู้ฟังครับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟแล้วก็เรื่องของผลการตรวจร่างกายซึ่งวันนี้เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามกันอยู่ก็ได้ตามข่าวเรื่องนี้อยู่จับประเด็นเป็นข่าวสรุปให้นะครับข้อมูลจากสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรฟท.ถูกต้องแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายใหม่ครับที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันทั้งนี้ครับยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ทางกระทรวงคมนาคมและรฟท.จะต้องดำเนินการร่วมกันดำเนินการในการฟ้องร้องคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์นอกจากนี้ครับยังมีประเด็นที่น่าตกใจซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ตกใจเรื่องของการตรวจร่างกายหรือสกินเทสนะครับเบื้องต้นจากทางโรงพยาบาลพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกโพสิทีฟในทุกตัวยาที่ทำการตรวจซึ่งขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับขณะนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งด่วนที่สุดครับให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นรฟท.ขสมก.บขส.ตรวจทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่กรณีเดียวนี่นะครับเป็นข้อสั่งการสำคัญเลยจากทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับโดยความห่วงใยที่สุดจากท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลทั้งนี้ครับจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งครับในวันที่20พฤษภาคม2569ก็คือวันพุธนี้นะครับมาดูในส่วนมาตรการกันหน่อยคุณผู้ฟัง มาตรการในส่วนของระยะสั้นก่อนเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในกทม.นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีหลายคนคุณผู้ฟังหลายแต่หลายท่านเลยแจ้งเข้ามาจุดนั้นจุดนี้นะครับที่ต้องบอกว่ามีความห่วงใยกันว่าเป็นจุดตัดที่การจราจรหนาแน่นการจราจรคับคั่งแล้วเวลาที่รถติดเนี่ยมีรถติดสะสมแล้วไปขวางรางรถไฟว่าอย่างนั้นเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านระบุแบบนี้ท่านบอกว่าได้มีการสั่งการให้รถขนส่งสินค้าเนี่ยเบื้องต้นก่อนนะปรับเปลี่ยนไปเดินรถได้เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเนื่องจากรถสินค้าคุณผู้ฟังจะสังเกตเห็นตามข่าวเลยมีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกมากกว่ารถโดยสารทั่วไปนะครับพร้อมประสานให้ขสมกครับจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำจุดเสี่ยงต่างๆนี่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในส่วนของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะเบื้องต้นก่อนกรณีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ 1,500,000 บาทผู้ทุพพลภาพรายละ 500,000 บาทครับโดยก็จะมีการประชุมนะครับของคณะกรรมการกองทุนอุบัติภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญครับที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่แล้วก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆด้วยนะครับถือว่าเป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนกรณีรถไฟชนกับรถเมย์นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไล่เรียงกันนะครับในทุกๆจุดในทุกๆส่วนที่เชื่อว่าเป็นความสนใจของพี่น้องประชาชนผ่านทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอาหมายเลขโทรศัพท์ครับใครที่อยากจะเพิ่มเติมต่างๆเข้ามานะครับพูดคุยพี่ต้อประจินบุรีนะครับคุณจัจจ๋าลงท้ายด้วย3113นะครับทักทายมาคุณเข้าฟ่างด้วยทั้งสติ๊กเกอร์นะครับเคาะจอเคาะใจมาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวคุณป๋อยเซียนนะครับคุณเจนด้วยนะครับที่วันนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพาไปติดตามกรณีของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับกรณีที่มีผู้โดยสารเนี่ยร้องเรียนเข้ามาเยอะมากเรื่องสำคัญคือเที่ยวบินยกเลิกบังคับครับสายการบินต้องคืนเงินให้ผู้โดยสารภายใน14ถึง60วันนะครับล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องของสคบ.อยู่แล้วก็มีข้อร้องเรียนจากโอ้โหเรียกว่าผู้ใช้บริการสายการบินเยอะมากๆเลยทางด้านของผู้ที่ได้รับมอบหมายครับนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านได้รับมอบหมายจากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบมีการแถลงความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินล่าสุดครับทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางทำให้นะครับหลายคนบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับหลายคนก็เลยมีการยกเลิกเรื่องของการเดินทางต่างๆโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำสคบครับผนึกกำลังนะครับกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยนะครับรวม11หน่วยงานบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาที่ชัดเจนถ้าเป็นเงินสดต้องคืนภายใน14วันนี่ชัดเจนท่านสุภมาศลงมากำกับลงมาดูแลเรื่องนี้โดยตรงบัตรเครดิตครับต้องคืนภายใน45วันตัวแทนจำหน่ายต้องคืนผู้โดยสารที่เดือดร้อนภายใน60วันและเตรียมฟ้องคดีนะครับแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดครับนางสาวพัชรินทร์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ ่ปลายเมษายน2569โอ้หลายเดือนแล้วนะปลายเมษายนนี่พฤษภาจะหมดเดือนแล้วท่านสั่งการให้สคบนะครับบูรณาการประชุมร่วมกับกพท.นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อสรุปครบในทุกประเด็นเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญสูงสุดครับกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในทุกมิติไม่เพียงแต่เรื่องของการเจรจาเชิงนโยบายท่านสุภมาศอิสระภักดียังได้มีการสั่งการให้สคบเนี่ยเร่งเคลียร์เคสร้องทุกข์คู่ขนานกันไปด้วยมีสารกลไกสำคัญคุณผู้ฟังคือหนึ่งเลยตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาประสานสายการบินรายกรณีเลยใครติดตรงไหนเดือดร้อนตรงไหนไม่สะดวกตรงไหนตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเลยครับดูแลแบบเฉพาะเลยรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะจะทำให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลคลายความวิตกลงได้ยังมีอีกครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบเตรียมนิติกรนะครับพร้อมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคหากสายการบินไม่คืนเงินตามกำหนดนะครับท่านเตรียมไว้ทุกมิติเลยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็ลงพื้นที่พบผู้เสียหายในจังหวัดที่มีการร้องทุกข์นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีหลากหลายจังหวัดที่เดือดร้อนจากกรณีเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านของนางสาวพัชรินทร์ครับกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นนะครับก็ต้องมีการดูแลไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าเช่ารถค่ามัคคุเทศก์นะครับทุกอย่างนี่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะครับค่าที่พักจากการยกเลิกสายการบินก็ต้องนอนต่อใช่ไหมหลายคนก็เดือดร้อนกันค่าเช่ารถเพราะไม่ได้มีรถตัวเองก็ต้องมีค่าเสียจากค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นนะครับผู้โดยสารเรียกร้องให้สายการบินชดเชยส่วนนี้ได้นะแน่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความรู้หากเกิดตกลงกันไม่ได้ไม่สำเร็จอีเจรจาไม่รู้เรื่องยื่นเรื่องมาเลยยื่นเรื่องต่อสคบได้ทันทีสคบและกพท.จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมติดตามผลการบังคับใช้ข้อบังคับกบร.101แล้วก็จะมีการรายงานความคืบหน้ากรณีการเคลียร์เคสต่อสาธารณะเป็นระยะเพื่อให้ประชาชนครับสามารถที่จะตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับฝากเบอร์ไว้สายด่วนสคบ.1166สายด่วนสคบครับ1166นะฮะแล้วก็ที่แอปพลิเคชันของ OCPB Connect ก็ได้หรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับของสคบนะครับก็จะดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมาดูพี่น้องเกษตรกรกันหน่อยนะครับโอ้โหหลายคนก็เดือดร้อนนะในส่วนของทุเรียนต่างๆเพราะหน้าฝนด้วยนะครับอยากที่จะผลักดันทุเรียนกันให้ส่งออกไปสู่ระดับสากลเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเร่งยกระดับทุเรียนไทยคุมเข้มนะครับทั้งคุณภาพเปิดการส่งออกตลอด24ชั่วโมงรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรเนาะอยากจะให้ขายดีๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคนไทยแล้วล่ะทั่วโลกประทับใจบางคนบอกโอ้โหทานทุเรียนแล้วคุณบอลเนื้อเป็นคัสตาร์ดเลยมันฉ่ำมากอร่อยมากแล้วก็ถูกอกถูกใจมากทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่าสุดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีท่านลงไปเพื่อติดตามสถานการณ์การส่งออกทุเรียนนะครับแล้วก็มาตรการการควบคุมคุณภาพผลไม้เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลกต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะแข่งขันกันแบบดุเดือดมากๆเลย รัฐบาลครับตั้งเป้าเรื่องของการผลักดันนะครับเรื่องของการส่งออกทุเรียนนี่นะเป้าหมายของเราก็คือปีนี้นะครับให้มีมูลค่าทะลุ150,000 ล้านบาทโอ้โหแสนล้านเลยนะดันปีนี้นะครับตั้งเป้าไว้เลยว่าต้องขายทุเรียนได้เป็นแสนล้านบาทเลยทีเดียวปีนี้โดยมองว่าทั้งคุณภาพนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นตอนนี้เนี่ยทั่วโลกนะครับให้ความเชื่อมั่นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต้องรักษาตลาดจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดส่งออกหลักในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่าวันนี้การแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงแค่เรื่องของราคาแต่แข่งขันกันที่ มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ความน่าเชื่อถือของสินค้าด้วยทุเรียนไทยครับต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่สินค้าเกษตรนะแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญคุณผู้ฟังครับในการเชื่อมโยงรายได้ของเกษตรกรนะครับผู้ส่งออกเชื่อมโยงเรื่องของโลจิสติกภาพลักษณ์ของอาหารไทยในตลาดโลกล่าสุดครับไทยตอนนี้นะมีการส่งออกทุเรียนสดแล้วเนี่ยกว่า 28,500 ชิปเมนต์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปริมาณรวมกว่า 460,000 ตันมูลค่าล่าสุดเนี่ยส่งออกไปกว่า 52,500 ล้านบาทแล้วนะครับโอ้ 50,000 ล้านแล้วนะล่าสุดสะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศครับที่ยังคงชอบยังคงหลงไหลยังคงประทับใจนะครับทุกครั้งคนทั่วโลกเวลาที่มาเมืองไทยคุณผู้ฟังก็จะสังเกตเห็นว่าเขาก็จะต้องตามไปหาแหล่งทุเรียนที่อร่อยที่สุดนะครับตามรีวิวต่างๆต้องบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับเลยว่าเรื่องของปัญหาทุเรียนอ่อนนะครับก็มีผลสำคัญการตรวจพบศัตรูพืชเรื่องของสารตกค้างนะครับก็ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเลยครับต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีนที่ตรงนี้ต้องบอกว่าตลาดจีนนะเขาเข้มงวดมาตรฐานตรงนี้มากขึ้นจึงได้มีการสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยยกระดับมาตรการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มข้นภายใต้นโยบาย4ไม่อ่ะไม่อะไรบ้างมาดูซิ1ไม่อ่อนไม่หนอนทุเรียนต้องไม่หนอนนะไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ต้องไม่มีสารตกค้างอันนี้สำคัญอันนี้เป็นความรู้ด้วยต้องไม่อ่อนนะทุเรียนต้องไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ต้องไม่มีสารตกค้างด้วยควบคู่กับการอำนวยความสะดวกครับในเรื่องของการส่งออกแบบตลอด24ชั่วโมงมาตรการสำคัญก็ประกอบเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้านะครับเร่งตรวจเชื่อมต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่างๆเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนลดปัญหาสินค้าติดค้างหน้าด่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไปค้างหน้าด่านอยู่ก็ส่งผลเสียต่อทุเรียนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็การยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างนะครับตามข้อเสนอแนะของจีนด้วยทั้งนี้ครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่มุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยมีการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์และก็ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยอันนี้ก็ปลอดภัยสำหรับตัวเราแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคทุกๆคนด้วยก็เพื่อเป็นการยกระดับผลไม้ไทยให้สอดคล้องนะครับแล้วก็สอดรับกับมาตรฐานความปลอดภัยและแนวโน้มตลาดโลกสีเขียวนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองครับเดี๋ยวเตรียมนะครับไปเคารพธงชาติกันในช่วงเวลาของ18นาฬิกากันนะครับก็ใครที่ติดตามข่าวสารกันอยู่โทรศัพท์มาเพิ่มเติม022769717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับสามารถที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็ทักทายกันหรือว่าส่งกำลังใจกันได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปิดท้ายกันหน่อยนึงยังมีเวลาอยู่แสดงความยินดีกับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนด้วยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับล่าสุดดูการถ่ายทอดสดอยู่เมื่อวานเลยนะครับโอ้โหเรียกว่าแสดงความยินดีกับการคว้ารางวัลนาตราชนะครับครั้งที่17ประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมโดยทางด้านของสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ครับได้มีการประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้ครับโดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่นางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ FM 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับทางด้านของนางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ก็ท่านกล่าวเพิ่มเติมด้วยบอกว่ารางวัลดังกล่าวครับเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญนะครับของการมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบรอบด้านแก่พี่น้องประชาชนนะครับก็แสดงความยินดีกับพี่ปุ๊กออนอุมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเคารพธงชาติกันและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาครับ
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาเมืองแห่งความสุขสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่จังหวัดพังงาเดินหน้าศูนย์การเรียนรู้จัตุรัสเมืองมุ่งสู่แลนด์มาร์คใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวโรงเรียนวัดราชสโมสรประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1พร้อมแจ้ง7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดเกาะยาว5เดือนตั้งแต่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคมนี้เพื่อหลบมรสุมอันดามันและเปิดทางระบบนิเวศใต้ทะเลได้พักฟื้นฟูรัฐบาลเตือนภัยประชาชนระวังโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานกยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-Approve รัฐบาลขอความร่วมมืองดส่งต่อภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์วันซ้ำเติมญาติผู้เสียชีวิตและพยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดพังงาเตรียมจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาเมืองแห่งความสุขสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาเดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ217ปีศาลหลักเมืองพังงาพร้อมเชิญชวนชาวพังงาทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดโดยมีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านพิธีการกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรการเตรียมสถานที่การแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนภาพรวมการจัดงานเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง30พฤษภาคม2569รวม9วัน9คืนโดยปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีไฮไลท์สำคัญคือขบวนแห่เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีที่จะรวบรวมพลังศรัทธาของชาวจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอกว่า 3,000 คนพร้อมนางรำกว่า 2,017 คนร่วมรำเพลงกราภูงาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์และยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงานอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ภูมิใจไทยแต่งไทยทั้งแผ่นดินพบกับนางแบบนายแบบชื่อดังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมหรสพและกิจกรรมมากมายตลอดทั้ง9วัน9คืนเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและเสน่ห์ของจังหวัดพังงาสู่สายตานักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญร่วมแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและร่วมกันสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของพังงาให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศอีกครั้งจังหวัดพังงาเดินหน้าศูนย์การเรียนรู้จัตุรัสเมืองมุ่งสู่แลนด์มาร์คใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาเดินหน้าศูนย์การเรียนรู้จัตุรัสเมืองมุ่งสู่แลนด์มาร์คใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวจึงได้มีการประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเป็นต้นสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่และสินทรัพย์ภายหลังการใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดในการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่ทั้งในส่วนของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่าอาคารประกอบการจัดสร้างนิทรรศการภายใน
ตลอดจนพื้นที่จัตุรัสเมืองซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาในการดูแลทรัพย์สินและพื้นที่รวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องทั้งการจัดกิจกรรมการวางแผนโครงการการดูแลบำรุงรักษาสินทรัพย์และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งนี้จังหวัดพังงามุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับชาวพังงาในอนาคตโรงเรียนวัดราชสโมสรประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1พร้อมแจ้ง7มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนางสาวขวัญฤทัยทองแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสโมสรกล่าวว่าโรงเรียนวัดราชสโมสรตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลถ้ำอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึงนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียนรวมทั้งให้ครูผู้ปกครองและนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดเกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมแจ้ง7มาตรการที่สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองได้แก่1ลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงรักษาโดยโรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงรักษา 2. โรงเรียนได้ยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารีหรือเครื่องแต่งกายอื่นๆ 3. ลดหรืองดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เกินความจำเป็นที่เพิ่มภาระผู้ปกครอง 4. ลดหรืองดการจัดซื้อหนังสือเสริมหลักสูตรนอกเหนือค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน 5.ลดหรืองดกิจกรรมที่เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากผู้ปกครองงดกิจกรรมที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกินความจำเป็นเพื่อลดภาระทางการเงินของผู้ปกครอง 6. ลดหรืองดภาระชิ้นงานที่เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและ 7. มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้โรงเรียนวัดราชสโมสรพร้อมดูแลนักเรียนทุกคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกาศปิดเกาะยาว5เดือนตั้งแต่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคมนี้เพื่อหลบมรสุมอันดามันและเปิดทางระบบนิเวศใต้ทะเลได้พักฟื้นฟูท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แต่หมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงายังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยสร้างรายได้ในปี2569กว่า215ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี2568ที่มีรายได้197ล้านบาทนายสิริวัฒน์สืบสายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าในฤดูการท่องเที่ยวที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่พื้นที่กว่า 400,000 คนโดยกว่า 90% เป็นชาวต่างชาติซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับพื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะกิจกรรมดำน้ำและท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่างไรก็ตามยอมรับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมลดลงเล็กน้อยแต่สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นขณะที่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการเดินทางท่องเที่ยวชะลอตัวเนื่องจากปัจจัยสงครามและความไม่แน่นอนในต่างประเทศซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาคการท่องเที่ยวยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันยังระบุอีกว่าความสวยงามของท้องทะเลปะการังและชายหาดคือความภาคภูมิใจของคนไทยจึงต้องมีมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดทั้งการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวการดูแลความปลอดภัยและการฟื้นฟูระบบนิเวศ
ื่อรักษาความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกแห่งนี้ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา5เดือนตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง14ตุลาคมซึ่งเป็นการปิดประจำปีที่สอดคล้องกับช่วงฤดูมรสุมของทะเลอันดามันเพื่อให้ระบบนิเวศได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่พร้อมทั้งซ่อมบำรุงและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลถัดไปขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดพังงายังคงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติรัฐบาลเตือนภัยประชาชนระวังโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้บริโภคติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาททั้งนี้สคบได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงหากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ติดฉลากแสดงฉลากไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อความอันเป็นเท็จจะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยได้มีการเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมประสานความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกันขอเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอกชื่อผู้ผลิตผู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตกยศ.เปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมปีการศึกษา2569ผ่านระบบ Pre-approve นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดระบบ Pre-approve เพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและศึกษาในสาขาวิชาที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้ตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นทั้งนี้นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมสามารถเข้าระบบ Pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน2569ส่วนระดับอุดมศึกษาสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หากผ่านคุณสมบัติและกยศ.อนุมัติให้กู้ยืมแล้วให้ยื่นคำขอกู้ยืมในระบบ DSL ต่อไปสำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปีในสถานศึกษาเดิม
สามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569เป็นต้นไปขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงินเตรียมความพร้อมและเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กยศ.รัฐบาลขอความร่วมมืองดส่งต่อภาพศพคนเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมย์วันซ้ำเติมญาติผู้สูญเสียนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางของขสมกบริเวณแยกมักกะสันกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าวแม้เกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าและขอความร่วมมือใช้วิจารณญาณก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูลโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็น

0: วันพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้าน

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในซีรีส์เรื่องราวของเด็กๆทั่วโลกที่คอยช่วยสิ่งแวดล้อมอยู่นะคะวันนี้เราจะมาพบน้องที่ชื่อว่าอาชีแมนดินจากประเทศออสเตรเลียนะคะสิ่งที่น้องทำคืออะไรก็คือ cleaning the oceans ก็คือการทำความสะอาดมหาสมุทรของเรานั่นเองนะคะเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบเนี่ยประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรใช่ไหมคะเรามาฟังเรื่องราวของเขากันดีกว่าค่ะ When 12 years old, Archie learned about the importance of clean oceans. He decided to become a seabin ambassador in Australia where he lives. He campaigned for the installation of seabins, floating rubbish binsWhich fill the ocean plastic and debris, and partnered with local mariners who matched the money Archie raised from his community. So far, Archie has installed three bins in Pittwater, New South Wales, and has an ultimate goal of ocean free of rubbish. โอเคค่ะเรื่องราวของอาชีพเป็นอย่างไรบ้างก็คือด้วยความที่เขาอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียและมีมหาสมุทรล้อมรอบอย่างที่บอกนะคะเขาก็จะเห็นว่ามีขยะอะไรต่างๆที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรใช่ไหมคะเขาก็เลยตั้งเป็นโครงการที่เป็นถังขยะเพื่อเก็บขยะเหล่านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาตั้งไว้3ที่แล้วนะคะเป็นถังขยะที่ลอยอยู่บนน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเจอขยะอะไรต่างๆเนี่ยก็นำไปใส่ไว้ในถังขยะเหล่านี้นะคะแทนที่จะปล่อยให้ขยะมันลอยไปเรื่อยๆทำนองนี้นะคะประเทศไทยเราก็มีทะเลมหาสมุทรอย่างนี้เช่นเดียวกันความคิดนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะอาจจะลองไปทำถังขยะลอยน้ำที่สมมติใครเจอขยะตรงไหนก็สามารถเอามาทิ้งในถังเหล่านี้ได้นะคะก็ช่วยทำความสะอาดมหาสมุทรหรือท้องทะเลของเราไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรข้อแนะนำเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallalak University ค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิทย์จุนรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาเหงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ยังป้วนเปี้ยนวนเวียนอยู่กับเรื่องความขมขื่นอีกแล้วครับท่านผู้ฟังแหมความขมขื่นเราจะก้าวข้ามได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วนะครับผมจำความรู้สึกนี้ได้นะครับผมจำได้นะครับไม่ลืมนะครับคือคนที่ทำให้เราขมขื่นนะไม่ได้จดชื่อไว้หรอกแล้วก็ไม่คิดจะจำด้วยแต่มันก็ไม่ลืมโดยเฉพาะเรื่องความรู้สึกนี้นะครับดังนั้นในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็มีเรื่องราวของการที่เราจะสามารถเยียวยารักษานะครับเราก็อาจจะมีคำถามว่าความขมขื่นจริงๆมันคืออะไรแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับเราจะจัดการหรือเอาชนะได้อย่างไรบ้างนะครับความขมขื่นก็เป็นความรู้สึกหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาเป็นความโกรธความเจ็บปวดและความขุ่นเคืองใจเพราะเจอกับประสบการณ์ที่แย่หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ย่อยๆที่เขาเขียนเอาไว้นะครับแล้วความขมขื่นเราจะก้าวข้ามอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้นะครับให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนี่แหละครับเรื่องราวที่พูดคุยไปขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็เสริมเข้ามาได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี่เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook เราก็ได้นะครับส่งข้อความเป็นส่วนตัวหน่อยนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับท่านผู้ฟังสามารถรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากเว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org นะครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับรู้จักเราติดตามกิจกรรมต่างๆของเรานะครับแล้วก็มีรายการวิทยุที่วางที่หน้าเว็บไซต์ทุกรายการเลยนะครับเพื่อคุณกำลังใจรายการใครกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถที่จะรับฟังอัปเดตได้ทุกวันแล้วก็ฟังย้อนหลังได้ด้วยอย่าลืมเข้าไปที่ jilthailand.org นะครับช่วงนี้เรามอบที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือขนาดกระทัดรัดนะครับใช้สอยสะดวกนะครับติดต่อเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่18พฤษภาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงจากดิโอลานโปรเจกต์นะครับชื่อเพลงเพื่อคุณนะครับเพราะว่าคุณยังมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากมายถนอมชีวิตของคุณไว้เพื่อจะได้รับผิดชอบต่อสิ่งที่รับผิดชอบอยู่อ้าวพูดเข้าไปนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการก้าวข้ามความขมขื่นนะครับความขมขื่นก็เป็นความรู้สึกหรือพฤติกรรมของคนที่แสดงออกมาเป็นความโกรธเป็นความเจ็บปวดความขุ่นเคืองใจเพราะว่าพบกับประสบการณ์ที่แย่หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่ที่จริงแล้วลักษณะของความขมขื่นก็คือการเหยียดหยามแบบขุ่นเคืองที่ส่งผลให้เกิดการเป็นปรปักษ์หรือเป็นศัตรูอย่างรุนแรงต่อคนอื่นนะครับซึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สอนให้เรากำจัดความขมขื่นความเดือดดาลความโกรธการทะเลาะวิวาทและการใส่ร้ายรวมทั้งความมุ่งร้ายทุกรูปแบบนะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ก็บอกไว้ครับว่าจงมีใจเมตตากรุณาต่อกันให้อภัยกันเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงให้อภัยท่านนะครับความหมายโดยนัยยะของความขมขื่นก็คือสภาพจิตใจหรืออารมณ์ที่มีการกัดกร่อนหรือกัดกินเข้าไปในชีวิตของเราความขมขื่นอาจส่งผลต่อคนที่มีความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลต่อจิตใจในลักษณะที่เป็นยาพิษออกฤทธิ์ต่อร่างกายความขมขื่นเป็นสภาวะจิตใจที่เก็บความเครียดแค้นไว้พร้อมที่จะระเบิดพร้อมที่จะโกรธเคืองสามารถปะทุได้ทุกเมื่อนะครับดังนั้นคนที่มีความรู้สึกขมขื่นมักจะเป็นคนที่เก็บความเครียดแค้นมีความรู้สึกเหยียดหยามมีอารมณ์แข็งกร้าวเย็นชาแล้วก็ไม่ยอมใครง่ายๆแต่ถ้าจะดูลักษณะทั่วไปก็ไม่น่าอยู่ใกล้เลยนะครับซึ่งการแสดงออกในลักษณะเหล่านี้นะครับเป็นความผิดมาจากเนื้อหนังนะครับไม่ใช่มาจากคุณลักษณะจริงๆของคนเราที่พระเจ้าทรงสร้างในพระธรรมฮีบรูบทที่12บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปนะครับดังนั้นนะครับเราต้องเตือนจิตใจและระวังตัวอยู่เสมอนะครับรากขมขื่นเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะครับก็คนที่จะทำให้เรามีความขมขื่นนั้นมีมากเหลือเกินแต่ถ้าเราไม่คิดมุ่งร้ายหรือไม่คิดอะไรมากเกินไปใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วมองข้ามไปบ้างอภัยไปบ้างนะครับรากขมขื่นก็จะขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่ารากขมขื่นจะทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้านะครับเพราะว่าจิตใจที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นความโกรธความอาฆาตก็ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตด้วยความรักมีความชื่นชมยินดีมีความบริสุทธิ์นะครับดังนั้นเราต้องเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอระวังอันตรายที่มาในรูปร่างของความขมขื่น
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวัน
2: พระเจ้าช่วยเราได้เสมอเราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ

บทเพลงเส้นทางชีวิตนะครับจากวง The Gospel ครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราจะรับมือหรือจัดการกับความขมขื่นเราสามารถทำได้ไหมก็แน่นอนครับเราต้องทำได้สิครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าความขมขื่นเกิดมาจากตัวเราเป็นต้นเหตุเราไปทำให้คนอื่นเขาขมขื่นนะครับก็ให้เราสำนึกผิดเสียใจกับสิ่งที่ทำและขออภัยนะครับขออภัยจากใครบ้างล่ะครับขออภัยจากพระเจ้าขออภัยกับคู่กรณีความขมขื่นก็จะจบลงนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเป็นต้นเหตุนะครับแต่ถ้าความขมขื่นเกิดจากคนอื่นเป็นต้นเหตุก็ให้เรายกโทษให้เขานะครับขั้นแรกนั้นเราก็ต้องอภัยให้เขานะครับตีก่อนเขาจะสำนึกผิดนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวเราเองจะได้หลุดพ้นจากคุกแห่งความขมขื่นแล้วไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อันนี้ความขมขื่นก็จะจบลงได้ส่วนขั้นที่สองนะครับอภัยให้เขาเมื่อเขาได้สำนึกผิดนะครับเพื่อเขาเองก็จะได้หลุดจากหล่มแห่งความขมขื่นเพราะความผิดพลาดที่ตัวเขาได้ทำลงไปทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาอันนี้ก็จบความขมขื่นลงนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ทำผิดนะครับคนที่ทำผิดในความคิดของเราว่าเขาทำผิดแต่ไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดออกมาเลยนะครับเดินลอยหน้าลอยตาผ่านเราอยู่ทุกวันนะครับเราเองก็อย่าปล่อยให้ความขมขื่นมาครอบงำใจเรานะครับให้มองในแง่บวกนะครับมองในแบบสร้างสรรค์นะครับอย่างแรกเลยเขาอาจจะไม่รู้ตัวจริงๆว่าเขาทำความขมขื่นให้กับเรานะครับหรืออีกอย่างนึงนะครับว่าเขารู้ตัวว่าเขาได้ทำบางอย่างผิดเขาคงคิดว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ผิดดังนั้นเขาก็ไม่ใช่คนเดียวที่ต้องไปยอมรับผิดแล้วมาขอโทษใครเขาก็ต้องรอให้อีกฝ่ายก็คือตัวเรานี่แหละครับเป็นฝ่ายไปพูดไปขอโทษก่อนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ว่าเป็นเหตุผลที่เรารู้เราก็ไปเคลียร์กับเขาด้วยความถ่อมใจนะครับสิ่งที่เราสามารถไปเคลียร์ได้นะครับถ้าจะต้องเคลียร์ความขมขื่นกันก็คือเราต้องไปคุยกัน2ต่อ2นะครับแล้วก็ถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็ยุติไปแต่ถ้ายังปรับไม่ได้เราไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีพยาน2ฝ่ายยอมรับด้วยนะครับทั้ง2ฝ่ายคืนดีกันได้ก็ยุติลงนะครับแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่มีการยุติได้เลยก็คือเราต้องยอมรับผลนะครับแม้ว่ามีการรับฟังมีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับความขมขื่นใจในส่วนของเรายุติแล้วแต่ส่วนของเขาก็ปล่อยให้เขาขมขื่นไปนะครับเพราะว่าเราเองก็ได้ทำเต็มที่สุดกำลังแล้วนะครับอย่าให้มีความรู้สึกผิดมาฟ้องเราอันนี้เราก็จะเป็นฝ่ายจบความขมขื่นไปได้นะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังถ้าความขมขื่นที่มาจากพระเจ้าก็อาจจะเป็นผลลัพธ์นะครับเพราะว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้เราเผชิญกับเรื่องยุ่งยากแสดงว่าเป็นวิธีนำสู่พระพรมากยิ่งขึ้นถึงแม้

0: ะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับให้เราเอาแนวทางของพระเจ้าเป็นหลักแล้วยึดเอาพระคัมภีร์เป็นกำลังใจในทุกสถานการณ์วางใจในพระเจ้านะครับโดยถือว่านี่เป็นงานที่พระเจ้ามอบหมายให้เราผ่านไปให้ได้นะครับอย่าหวั่นไหวกับผลลัพธ์ที่จะตามมาเพราะที่สุดแล้วถ้าเราเดินอยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าจะส่งให้เราจบความขมขื่นอย่างสิ้นเชิงได้ครับ
1: เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org
0: บทเพลงจากไม้เมืองนะครับอย่าปล่อยมือขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076 421 055

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้านนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงินเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลและค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริงทำเนียบขาวสหรัฐยืนยันว่าจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส. 133คนที่ยื่นขอให้วินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องให้ความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทว่ารัฐบาลจะดำเนินการควบคู่กันและมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสำหรับความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือขณะที่การชี้แจงต่อศาลนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบยืนยันว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายที่กำหนดกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังตรวจสอบพบประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อจำหน่ายช่วยโอกาสเก็งกำไรช่วงวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในประเทศ
2: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยพลตำรวจเอกชัดชัยสิการีระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการระวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตราเศษจำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูง คลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอแต่กลับชะลอการปล่อยน้ำมันออกจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่จากการตรวจสอบข้อมูลระบุว่าเดือนกุมภาพันธ์มีการรับน้ำมันเข้าคลังรวมกว่า58ล้านลิตรและจ่ายเฉลี่ยวันละกว่า44ล้านลิตรขณะที่เดือนมีนาคมมีการรับน้ำมันกว่า64ล้านลิตรแต่จ่ายเฉลี่ยวันละ48ล้านลิตรซึ่งยังถือว่าปริมาณน้ำมันโดยรวมมีเพียงพอต่อความต้องการทั่วประเทศ
3: ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทำกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่อยู่ข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
2: ทางตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าได้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อสอบสวนความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยมุ่งตรวจสอบผู้ค้าน้ำมันมาตรา7และมาตรา10รวมถึงผู้ค้าที่ไม่จดทะเบียนตามกฎหมายซึ่งมีพฤติการซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงขณะนี้ DSI รับดำเนินการแล้วรวม4คดีได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันจากเรือภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบความผิดปกติของเรือขนส่งจำนวน99เที่ยวและกรณีพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง7จุดจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการขนส่งคุณภาพน้ำมันและการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2516รวมทั้งร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบเหตุการณ์ย้อนหลังช่วงวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลใช้งบประมาณอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพบผู้ประกอบการบางรายมีพฤติกรรมกักตุนสินค้าเก็งกำไรและนำส่วนต่างราคาไปแสวงหากำไรเกินควรโดยเฉพาะในกลุ่มคลังน้ำมันจึงได้แจ้งความร้องทุกข์ในฐานะผู้เสียหายที่ไม่ดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานและการจราธรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมทั้งได้ร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทใหญ่6รายต่อ DSI จำนวน166รายการและในส่วนของการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งหากมีการแจ้งความเพิ่มอีก662เที่ยวรถก็จะขยายผลคดีเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำความผิดต่อไป
4: อีกส่วนหนึ่งก็คือที่อ่างทองที่ทางทีมสุดซอยนะครับของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยมีในทุกกรณีนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวด้วยว่าได้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อดำเนินคดีอาญารวมถึงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยเดิมนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนจากภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี
5: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินว่านี่สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 68 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตร แต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ 10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ 69 ในปี 2570 ถึง 2572 พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ 70 ได้ในอนาคตวิกฤตครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าของชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
6: ไทยช่วยไทย plus ที่จะทำเสนอเข้าครม.วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
5: นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่านอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมแล้วภายใต้วงเงินดังกล่าวยังมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆเพื่อจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มมุ่งลดต้นทุนและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางกรณีเสียชีวิต 2,390,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 1 ล้านบาทพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลและค่าจัดการศพตามจริง
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ระดมเงินช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องโดยยอดเงินเยียวยาในขณะนี้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและยังไม่รวมเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลังสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยหลังจากดำเนินการตรวจสอบเอกสารและรายชื่อทายาทโดยธรรมเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือในส่วนที่เหลือต่อไปส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นที่รายละ 130,000 บาททั้งนี้หากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง 1 ล้านบาท
8: โดยในเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากทุกส่วนที่เราได้รวบรวมมาแล้วตอนนี้คือจำนวน 2,390,000 บาทสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับในเบื้องต้นนะครับสำหรับกรณีที่เงินค่าทำศพนะครับกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยสามารถเบิกจ่ายได้จริงทุกบาท
7: นายสิริพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลกระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขณะที่ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานติดต่อเพื่อดำเนินการมอบเงินเยียวยาให้โดยเร็วต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนที่บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางให้ได้รับการคุ้มครองอย่างครบถ้วน
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้าถึงการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาซึ่งในจำนวนผู้ประกันตนบาดเจ็บ30รายตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ประกันตน9รายแบ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน7รายและผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน2รายโดยได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนและครอบครัวอย่างเต็มที่ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าผู้ประกันตนมาตรา33ที่ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินวิกฤตภายใน72ชั่วโมงแรกครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที หลังจากพ้นระยะฉุกเฉินหากแพทย์ยังเห็นว่าจำเป็นต้องรักษาต่อสถานพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานกับสถานพยาบาลตามสิทธิ์ของผู้ประกันตนเพื่อส่งต่อการรักษาส่วนกรณีผู้ประกันตนมาตรา40ที่จ่ายเงินสมทบครบเงื่อนไขจะได้รับความคุ้มครองเงินทดแทนกรณีขาดรายได้สำหรับกรณีเป็นผู้ป่วยในรับวันละ300บาทและกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวที่บ้านรับวันละ200บาทไม่เกิน30วันหรือไม่เกิน90วันสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่3นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ตำรวจเตรียมจำลองเหตุการณ์ตรวจกล่องดำและสอบมาตรฐานการเดินรถเพื่อรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลังพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การขัดแย้งกัน
10: พลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าจากการสอบปากคำพนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟให้การไม่ตรงกันในบางประเด็นจึงต้องหาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทีมสืบสวนได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานกล้องวงจรปิดตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุโดยตั้งประเด็นไว้ว่าการผ่านแต่ละจุดตัดพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟมีการโบกธงถูกต้องและครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติหรือไม่พร้อมกันนี้ได้ประสานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินรถทั้งหมดรวมทั้งเตรียมจำลองเหตุการณ์เพื่อดูมุมมองการขับรถไฟว่ามองเห็นสัญญาณไฟชัดเจนมากน้อยเพียงใดโดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เร็วที่สุดภายในวันพรุ่งนี้ก่อนจะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลและขอเอกสารจากกล่องดำพร้อมทั้งเรียกนิติกรของรฟท.มาสอบถามถึงระเบียบและมาตรฐานในการอนุญาตให้บุคคลขับรถไฟจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟหรือคนโบกธงส่งฝากขังที่ศาลอาญาแล้วส่วนคนขับรถเมย์ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลและจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีประชุมประชาคมข่าวกรองด้านความมั่นคงจาก14หน่วยงานเน้นย้ำการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและการทำงานเป็นหนึ่งเดียวจะช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศโดยประชาคมข่าวกรองจากหน่วยงานด้านความมั่นคง14หน่วยงานย้ำว่าการข่าวในโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนและหลายมิติจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลข่าวสารรอบด้านรวมถึงปัจจัยและบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำการบรรยายสรุปทุกสถานการณ์ต้องเน้นประเด็นสำคัญที่ชัดเจนเพื่อให้รัฐบาลนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายและบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านความมั่นคงและให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทำให้การสนับสนุนและการตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานเชิงรุกเชื่อมโยงมิติด้านการข่าวความมั่นคงและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางเดียวกันและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันเขื่อนใหญ่ทุกแห่งแข็งแรงปลอดภัยหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยืนยันว่าจะสถาน

0: ธานีและเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับรอยเลื่อนในประเทศไทยพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้เขื่อนใหญ่ของกฟผ.ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแผ่นดินไหวที่อัตราเร่งถึง 0.1 ถึง 0.2 G และมีการติดตามตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบเขื่อนตามมาตรฐานสากลขอให้มั่นใจในความแข็งแรงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยและด้านการจัดการน้ำได้ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน eGAT 1ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ประกาศยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าไทยชิลีฟอร์ม TC สู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นรูปแบบเริ่มตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกขอหนังสือรับรองรวมทั้งติดตามสถานะผ่อนออนไลน์ได้24ชั่วโมงและติดต่อรับหนังสือรับรองด้วยบัตรประชาชนหรือเลือกพิมพ์เอกสารได้เองทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอและติดตามสถานะได้ตลอด24ชั่วโมงและสามารถติดต่อรับหนังสือรับรองได้อย่างสะดวกสบายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือเลือกเซลฟ์พรินติ้งด้วยตนเองก็ง่ายดายเพียงสั่งซื้อแบบพิมพ์ผ่านเว็บไซต์ Form Store โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานบริการอีกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลจีนให้คำมั่นที่จะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐเป็นมูลค่าอย่างน้อย 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในช่วงปี2569ถึงปี2571ซึ่งมูลค่าดังกล่าวไม่ได้รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการที่จีนซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐเมื่อเดือนตุลาคมปี2568ทางนิตยสารสหรัฐยังเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐเพื่อยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าจากโรงงานผลิตเนื้อวัวและกลับมานำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐต่างๆของสหรัฐที่ได้รับการยืนยันว่าปลอดจากโรคไข้หวัดนกความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่ระบุว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของจีนในทะเลดำในวันนี้อย่างไรก็ตามโฆษกกองทัพเรือยูเครนยืนยันไม่พบว่าลูกเรือลำนี้ซึ่งเป็นพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเรือลำดังกล่าวเดินทางต่อไปยังท่าเรือปลายทางแล้วทันทีเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันพรุ่งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้โดรนมากกว่า500ลำและยิงขีปนาวุธจำนวน22ลูกโจมตีในหลายพื้นที่ของยูเครนในช่วงที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝ

0: ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทางฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตร และเวลา 15:46 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 10 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภาชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเดฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระบูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เห
8: หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะคะก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที ออกมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าสภาวะอากาศช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีอากาศในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะฝั่งอันดามันบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีผลกระทบฉบับเล็กชาวเขาบอกจะมีผลกระทบถึงวันที่18แต่ว่าตอนนี้นะคะขยายไปเป็นวันที่21แล้วนะคะ เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะฉบับที่12นะคะโดยจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21นะคะพฤษภาคมนี้นะคะโดยประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปเนี่ยคลื่นจะสูง2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยนะคะในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://นะคะwww.tmd.go.th นะคะรัวสายด่วน1182ตลอด4ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากกันด้วยกันละกันนะคะนี่คือสภาวะอากาศที่เราจะต้องเจอกันไปจนถึงวันที่21ก็ไม่แน่ใจว่าหลัง21นี่ก็จะมีการประกาศตอบอีกไปอีกไหมนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเริ่มมาพบกันไหมตอบพลุนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทางการคูเวตและกาตาร์ประนามเหตุการณ์โดรนพยายามโจมตีในซาอุดีอาระเบียทีมเทควันโดไทยเตรียมแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ด้านโค้ชเชตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 0:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG 970เสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของบริษัทต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติสวิตชาโต้เดอร์พรองแชงบริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดและหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลณบริษัทบิชอปเทคทิวจำกัดในวันเดียวกันนี้เวลา 10:32 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงาน1ทศวรรษคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์สวีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยนางแววมณีมณีวันอายุ52ปีประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกพร้อมเล่าถึงความประทับใจที่เคยมีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าและตั้งใจจะเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไปจนถึงวันสุดท้าย
3: ก็ตั้งแต่ที่ว่าเคลื่อนย้ายพระศพมาที่นี่ที่ประทับใจที่สุดก็คือเวลาพระองค์ท่านไปที่ประธานประกาศนียบัตรใช่ๆที่มขที่บ้านค่ะก็เลยเห็นพระองค์ท่านรู้สึกแบบว่าทำไมเรารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพระองค์ก็คือทำให้ประชาชนเราแบบสุขสบายขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเสียใจก็คือแบบไม่น่าเสียแน่คือแบบว่าว่างวันไหนก็คือจะมาวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามมาให้บ่อยที่สุดจะมาจนกว่าเขาจะปิดนะคะ
2: เช่นเดียวกับนางมินบนแดงทรัพย์ประชาชนจากจังหวัดนนทบุรีที่บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยนานับประการโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและผ้าไหมไทย
4: มาตั้งวันที่5ตุลามาทุกวันค่ะมีอันดับหนึ่งเลยลูกผ้าไหมผ้าป้ายทุกอย่างเนี่ยแล้วคุณยายจะสวมผ้าไหมนะแล้วตอนนี้คุณยายสวมชุดสวมชุดดำทุกวันเสด็จแม่ท่านติ่มประชนใช่ไหมคะคุณยายรับเสด็จตลอดเราจะเราได้กราบท่านพระองค์ท่านด้วยคุณยายนะมานะลูกก็ถามว่าร้อนไหมบอกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมาด้วยหัวใจแล้ว เวลาไม่ได้มาก็นึกถึงพระองค์ท่านกราบท่องของท่านตลอดคุณยายมีชีวิตอยู่มาได้คุณยายมาทุกวันค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.สำหรับประชาชนที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1818โทรฟรีทุกเครือข่ายปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตกำหนดให้วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: นายสวิทย์พันเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคัดเลือกสถานที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยพิจารณาคัดเลือกใช้พื้นที่วัดชัยธารารามหรือวัดฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดภูเก็ตและเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนานโดยมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่พื้นที่รองรับประชาชนและการคมนาคมจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตราย
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี2569พร้อมเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานพุทธมณฑล
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าได้ร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาจัดโครงการครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณหลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งด้านสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการขยายโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรรักษาศีลและเจริญภาวนานอกเหนือจากวันธรรมสวนะและในโอกาสต่างๆส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติทางการปล่อยปูแสมคืนสู่ป่าชายเลนส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ำสุวรรณคูหากิจกรรมพายเรือแคนูชมอุโบงค์ป่ากงกางชมวิถีชีวิตชุมชนบ้าน3ช่องเหนือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติของจังหวัดพังงาสำหรับการจัดงานโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่2ได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศประมาณ 58,000 คนทำให้แต่ละจังหวัดได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าแก่ชุดแต่งกายประจำท้องถิ่นและอาหารของแต่ละท้องถิ่นก็ให้เกิดรายได้แก่ชุมชนโรงแรมที่พักและโฮมสเตย์โดยรอบชุมชนส่งผลให้มีการพัฒนาต้นทุนทางวัฒนธรรมเมืองรองของประเทศไทยมาริชโยรายงาน
1: มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์และสิริราชมูลนิธิจัดโครงการส่งต่อเปียโน300หลังสู่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงดนตรีได้อย่างเท่าเทียม
7: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์กล่าวว่าโครงการ Play for It Piano for Life Chant for Change นำเปียโนจากมหาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่ไม่สามารถใช้งานในการฝึกซ้อมแล้วมาปรับปรุงและส่งมอบให้แก่โรงเรียนชุมชนและโรงพยาบาลกว่า100แห่งทั่วประเทศรวม300หลังเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมสะท้อนแนวทาง Real World Impact in Actionของมหาวิทยาลัยให้ดนตรีเป็นพลังในการสร้างแรงบันดาลใจลดความเหลื่อมล้ำและเติมคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนและผู้คนในสังคม
8: เพราะเรามองว่าในโรงเรียนในชนบทเนี่ยถ้ามีคนที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็นำเด็กๆเล่นดนตรีร้องเพลงสามารถเข้าถึงได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนต่างๆซึ่งมีคนเนี่ยรอตรวจอยู่เป็นจำนวนมากถ้ามีใครที่เล่นดนตรีได้ก็จะทำให้บรรยากาศในโรงพยาบาลเนี่ยดีขึ้น
7: ด้านนายปิยวัฒน์หลุยลาบประเสริฐคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า เปียโนแต่ละหลังในโครงการนี้จะไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องซ้อมแต่จะส่งต่อคุณค่าออกสู่สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยมหาวิทยาลัยจะส่งนักศึกษาและศิษย์เก่าลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านดนตรีในทุกพื้นที่ที่ได้รับมอบเปียโนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเหตุแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งประเทศเมียนมาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลา 9:05 นของวันนี้โดยศูนย์กลางอยู่ในทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาที่ความลึก10กิโลเมตรห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสกายประมาณ23กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247กิโลเมตรซึ่งประชาชนในตึกสูงและบางพื้นที่ของ4จังหวัดสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นไหวประกอบด้วยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีรวมถึงหลายเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้ประสานและกำชับให้ทุกจังหวัดที่รับรู้แรงสั่นสะเทือนร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายและเร่งให้ความช่วยเหลือทันทียืนยันว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบและยังไม่มีรายงานความเสียหายใดๆในพื้นที่ของประเทศไทยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ลึกประมาณ10กิโลเมตรใต้พื้นดินจัดเป็นแผ่นดินไหวระดับปานกลางและเกิดในระดับตื้นจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ530กิโลเมตรแต่เนื่องจากเกิดบนแนวรอยเลื่อนสกายซึ่งเป็นรอยเลื่อนขนาดใหญ่และมีพลังสูงจึงยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสายด่วน1531ให้คำปรึกษาความปลอดภัยอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้อาคารในระยะนี้ด้านนายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบระบบตรวจวัดการสั่นไหวของอาคารจากเหตุแผ่นดินไหวพบว่ามีค่าแรงสั่นสะเทือนอยู่ที่ 0.002G แม้จะเป็นระดับที่สามารถรับรู้ถึงการสั่นไหวได้แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงแข็งแรงของอาคารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบเทคโนโลยีเฝ้าระวังและประเมินสุขภาพของอาคารแบบเรียลไทม์หรือ HSM เพื่อวิเคราะห์เสถียรภาพและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหารืออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านประจำประเทศไทยขอให้เรือสินค้าไทยอีก2ลำสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย
10: ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังหารือกับนายมะดีซาเลอร์อุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทยว่าได้แจ้งทุกวัฒนธรรมว่าขณะนี้ไทยมีเหลือสินค้าอีก2ลำที่ยังไม่สามารถผ่านช่องแคบหอมุสได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยพูดคุยเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าถ่ายผ่านได้โดยเร็วซึ่งทางทูตวัฒนธรรมชี้แจงว่าสำหรับประเทศไทยไม่ใช่คู่สงครามอนุญาตให้อยู่แล้วแต่ขณะนี้มีเรือจำนวนมากที่กำลังทยอยผ่านช่องแคบจึงต้องนำไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้กับเรือไทยกลับมาได้โดยปลอดภัยโดยเร็วซึ่งรายละเอียดเรือสินค้า2ลำกระทรวงการต่างประเทศได้ให้รายละเอียดไปแล้วและยืนยันด้วยว่าความสัมพันธ์ของไทยกับอิหร่านไม่ใช่มีเฉพาะตอนนี้แต่มีมาตั้ง100ปีสมัยอยุธยาครั้งนี้อุปทูตวัฒนธรรมยังได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดของอิหร่านว่าการเจรจามีความคืบหน้าไปมากและหวังอยากให้มีการลงนามเกิดขึ้นแต่ไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะเหตุการณ์ยังไม่จบกนิกาแจ้งไปรายงาน
1: ด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนการเสนอขอใช้งบกลาง 6,500 ล้านบาทในการจัดหาและส่งเสริมปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรจากราคาเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยให้พิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดสหพันธ์ขนส่งการขนส่งทางบกยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังให้ช่วยอุดหนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคขนส่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าน
11: ายทองอยู่คงขันธ์ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อยื่นข้อเสนอในการผลักดันภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV รองรับพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและข้อกีดกันทางการค้าในอนาคตโดยเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ1คงที่5ปีรวมถึงเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จไฟฟ้าให้เพียงพอพร้อมเสนอแก้กฎหมายเพิ่มพิกัดน้ำหนักบรรทุกสำหรับรถ EV อีก2ตันเพื่อชดเชยน้ำหนักแบตเตอรี่และจัดทำระบบบริหารซากรถเก่าอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังเสนอให้นำงบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 200 ล้านบาทมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับข้อเสนอทั้งหมดไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเชิญภาคขนส่งหารืออีกครั้งเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือที่สามารถปฏิบัติได้จริงต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ารัฐบาลคูเวตและกาตาร์ต่างออกแถลงการประนามเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน3ลำซึ่งบินมาจากน่านฟ้าของประเทศอิรักพยายามโจมตีต่อเป้าหมายในดินแดนของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่2817ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งนี้รัฐบาลคูเวตและกาตาร์แสดงจุดยืนสนับสนุนทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเต็มที่ในการปกป้องประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้ต่อผู้ที่กระทำการใดๆก็ตามที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศสำนักข่าว VN Economy รายงานว่าคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ของเวียดนามอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาเมืองระหว่างปี2568ถึง2593พร้อมวิสัยทัศน์ระยะ100ปีเพื่อยกระดับนครโฮจิมินห์สู่การเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนทันสมัยและมีความน่าอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ10ระหว่างปี2568ถึง2593ซึ่งคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของเมืองอาจแตะระดับ1,200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2593หากเศรษฐกิจขยายตัวตามเป้าหมาย

0: ังดูเตเต้ถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณสาธารณะโดยมิชอบร่ำรวยผิดปกติและข่มขู่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์และครอบครัวโดยการลงมติถอดถอนจำเป็นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3อย่างไรก็ตามนางดูเตเต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดขณะที่การไต่สวนครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตทางการเมืองรวมถึงโอกาสลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของนางดูเตเต้ในปี2571ทั้งนี้กระบวนการไต่สวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดในฟิลิปปินส์หลังสภาผู้แทนราษฎรมีมติถอดถอนนางดูเตเต้ออกจากตำแหน่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางการพิจารณาคดีถอดถอนตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาก
1: อล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพที่สนามแม็กทีวูคันทรีคลับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยเก็บเพิ่มอีก1อันเดอร์พา69จากการเก็บ4เบอร์ดี้และเสียไป3โบกี้สกอร์รวมอันเดอร์พา274จบอันดับ7ของการแข่งขันส่วนแชมป์ตกเป็นของลอตตี้โวทโปรสาวจากอังกฤษที่ประคองตัวหวดเข้ามา1อันเดอร์พา69สกอร์รวม12อันเดอร์พา268เฉือนระยูแฮรันจากเกาหลีใต้ที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม10อันเดอร์พา270ห่างเพียง2สโตรกและอันดับ3มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นทำสกอร์รวม9อันเดอร์พา271การแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบรองชนะเลิศนัดสุดท้ายคลิฟแลนด์คาวาเลียพบกับดีทรอยต์พิสตันที่ก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมเสมอกันมา3ต่อ3เกมผลปรากฏว่าคาวาเลียเอาชนะไปแบบขาดลอย125ต่อ94ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของสายตะวันออกพบกับนิวยอร์กนิกส่วนรอบชิงชนะเลิศของสายตะวันตกจะเป็นการพบกันระหว่างโอลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์กับซานอันโตนิโอสเปอร์ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13ในปีหน้าที่กรุงเทพมหานครติดตามได้จากรายงาน
2: นายรัฐวุฒิเรืองเวชนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยกรุงเทพโดยจะมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งแรกของไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพเชื่อว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่พัฒนากีฬาเกตบอลให้แพร่หลายต่อไป
3: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ได้มีโอกาสที่จะจัดกีฬาที่เป็นระดับสำคัญของเกตบอลในครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสให้กับประเทศไทยในการส่งเสริมพัฒนาเรื่องของมาตรฐานกีฬาเกตบอลให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะเป็นการยกระดับในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬา
2: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาไทยในการแสดงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติและโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาเกตบอลไทยเกตบอลยูเนียนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลันบาตอประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นและหลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นขณะที่กติกาใหม่ของการแข่งขันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทีมงานได้เริ่มฝึกซ้อมและปรับตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใน

0: การแข่งขันด้านหยูบัลลังก์ทับทิมแดงจอมเตะแชมป์โลกของไทยเปิดเผยว่าปีนี้ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแม้จะลงแข่งขันในฐานะแชมป์โลกแต่ยังต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่ประมาทพร้อมเชื่อมั่นว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนเตรียมตัวมาอย่างดีขณะที่กติกาใหม่ก็เริ่มคุ้นชินแล้วหลังผ่านการฝึกซ้อมและทดลองแข่งขันมาแล้วในรายการตุรกีโอเพ่นที่ผ่านมาน
1: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลอาจไม่ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าเอเย่นผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทโดยยืนยันว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการหารืออย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้อีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
5: งั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่ได้นำผลงานวรรณกรรมที่รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะมอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกและได้ใช้สิทธิเสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะผลงานวรรณกรรมนะคะที่นำมาเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปากการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

มันเป็นภาพที่ช่างภาพพยายามจัดให้ลงตัวที่สุดแล้วแต่สำหรับพ่อมันเป็นภาพถ่ายที่ไม่สวยงามเอาเสียเลยมันเป็นภาพที่ไม่ลงตัวในสายตาของพ่อและเป็นภาพที่พ่อไม่อยากดูมากที่สุดภาพหนึ่งจนถึงขั้นเกือบเผาไฟไปแล้วโชคดีที่แม่เก็บไว้ทันแต่ก็ไม่ไหวโดนฉีกเป็นสองส่วนภาพใบนั้นจึงยังคงนอนนิ่งอยู่ในซองเอกสารซ่อนอยู่ใต้ปกด้านในของอัลบั้มภาพครอบครัวมานานหลายปีมีเพียงเทปใสบางๆที่คอยยึดสองส่วนนั้นเข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวมันพยายามทำหน้าที่ของมันตลอดมาแต่ก็ไม่สามารถปกปิดร่องรอยนั้นให้สนิทดังเดิมได้โชคไม่ดีที่ครั้งหนึ่งผมพบซองนั้นโดยบังเอิญและเมื่อเปิดออกดูเหตุการณ์ในวันที่ไปถ่ายภาพนั้นก็พรั่งพรูออกมาจนท่วมท้นลานทรงจำ

วันที่29เดือน10ปี1976แสนสัตว์ชนะน็อกที่สเปนนั่นเป็นลายมือของพ่อที่บันทึกไว้ข้างหลังภาพปู่อพยพมาจากเมืองจีนแต่พ่อเกิดเมืองไทยเคยเติบโตและเรียนหนังสือที่ปีนังช่วงหนึ่งก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองพ่อจึงเคยชินกับการลงวันที่ด้วยปีคริสต์ศักราชซึ่งนับเป็นความยุ่งยากสำหรับเราที่จะต้องคอยบวก543กับปีคริสต์ศักราชเพื่อแปลงให้เป็นปีพุทธศักราชแต่สำหรับปีคริสต์ศักราช1976นั้นผมจำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและครอบครัวเราได้ดีจึงไม่ต้องแปลงปีให้ยุ่งยากแต่อย่างใดข้อความต่อมาใครเห็นคงงงเป็นภาพครอบครัวของเราแท้ๆ แต่ทำไมบันทึกสั้นๆข้างหลังภาพที่เป็นลายมือของพ่อจึงเกี่ยวกับแสนศักดิ์ซึ่งเป็นชื่อนักมวยชาวไทยที่โด่งดังมากในยุคนั้นและวันที่29เดือนตุลาคมวันที่เราไปถ่ายภาพครอบครัวเป็นวันที่เราขึ้นชกแก้มือกับมิเกลมาร์ติเนสที่สเปนผลชนะน็อกยก2ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นไลท์เวเตอร์เวทพ่อไม่ได้เป็นนักดูมวยหรือว่าชื่นชอบกีฬาประเภทนี้สักเท่าใดนักแต่ถ้าใครเคยผ่านยุคนั้นมาก่อนคงจำได้ดีว่าแม้ไม่สนใจอยู่ไกลโพ้นกลางป่าดงดอนใดก็ยากที่จะไม่รับรู้ข่าวสารของวงการหมัดมวยเพราะว่าหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับจะพาดหัวโตราวกับเป็นข่าวสำคัญของประเทศไม่มีทางที่พ่อจะพลาดข่าวนี้ไปได้แล้วทำไมพ่อถึงบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้านหลังภาพแทนที่จะบอกว่าเป็นภาพครอบครัวผมเดาว่าเพราะว่าพ่อต้องการกลบเกลื่อนเหตุการณ์บางอย่างนั่นเองวันนั้นเป็นวันศุกร์ผมเรียนอยู่ชั้นม.ส.3กลับจากโรงเรียนยังไม่ทันได้วางกระเป๋าพ่อก่อคำสั่งเสียงเข้มว่าเย็นนี้อย่าไปไหนเราจะไปถ่ายรูปครอบครัวกันอ้าวก็อยู่กันไม่ครบผมพูดแล้วก็ค้างไว้แค่นั้นเพราะว่าเห็นแม่ส่งสายตาดุปลามาไว้เชิงว่าอย่าทักถามให้มากเรื่องทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันฉันนัดอหุยไว้แล้วพรุ่งนี้เขาจะไม่อยู่จะปิดร้านกลับบ้านนอกหลายวันไปถ่ายร้านอื่นก็ได้อหุยไม่เก่งไม่เก่งเขาจะเปิดร้านถ่ายรูปอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้เหรอพ่อขึ้นเสียงดังผมรู้ว่าพ่อไม่ได้หงุดหงิดเรื่องนี้มากนักหรอกแต่ที่พ่อเข้มขรึมและอารมณ์เสียง่ายตั้งแต่เหตุการณ์สำคัญของประเทศที่มีผลกระทบโดยตรงต่อครอบครัวเราเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนและนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราอยู่กันไม่ครบ

าคุยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆก็จำไม่ได้แน่ชัดเขาทำมาแล้วหลายอาชีพเริ่มต้นขายโอเลี้ยงที่เยาวราชแล้วก็ไปเป็นแรงงานทำเหมืองแร่ที่ภูเก็ตก่อนหน้าก็มาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเรานักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผมรู้สึกว่าอาหุยไม่ได้เป็นช่างภาพมืออาชีพเพียงแค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเท่านั้นเองและเพราะเป็นเพื่อนพ่อหรือว่าเป็นญาติห่างๆครอบครัวของเราทุกคนจึงต้องเป็นลูกค้าผูกขาดของร้านถ่ายรูปอาหุยลำพังเราเองมีพี่น้อง5คนนับตั้งแต่พี่ต้นจนถึงผมเมื่อถึงเวลาที่คุณครูสั่งให้ถ่ายรูปประจำตัวเพื่อใช้ติดใบสำคัญของโรงเรียนพ่อต้องบอกให้เราไปร้านอาหุยเสมอแล้วก็ยังมีญาติอีกตั้งไม่รู้กี่คนทุกคนล้วนได้รับคำแนะนำกึ่งบังคับให้ไปร้านอาหุยทั้งนั้นเขาถึงอยู่รอดมาได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นเหมือนที่แล้วมาผมว่าพ่อต้องใจช่วยเขามากกว่าไม่ใช่เพราะเก่งอย่างที่พ่อพูดร้านเปิดใหม่แถววงเวียนน่ะก็ถ่ายภาพสีกันแล้วอาหุยยังถ่ายภาพขาวดำอยู่เลยผมก็แกล้งพูดไปอย่างนั้นตามภาษาคนปากอยู่ไม่สุขไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใจพ่อหรอกแต่ฉันจะถ่ายภาพขาวดำพ่อยืนยันเสียงเข้มเพียงประโยคเดียวไม่ต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นก็รู้แล้วว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกให้มากความผมนึกถึงภาพขาวดำนั้นอีกครั้งหนึ่งก็เพราะคนที่เป็นต้นเหตุทำให้ภาพไม่สมบูรณ์ในสายตาของพ่อได้โทรศัพท์มาหาผมเราไม่ได้คุยกันเป็นเวลาหลายปีแล้วหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปทำงานเขาเป็นคนเรียนเก่งจบมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้ทำงานดีๆเริ่มต้นจากตำแหน่งเล็กๆในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็เลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันบ่อยนักนอกจากตามงานสำคัญของครอบครัวเจอแต่ละครั้งก็จะได้ยินพ่อหรือไม่ก็แม่บอกกับพี่น้องคนอื่นรวมทั้งญาติทั้งหลายว่าเจ้าต้นมันเก่งตอนนี้ทำงานแบงค์แล้วไม่นานนักต่อมาก็ได้ยินข่าวว่าตอนนี้เป็นผู้จัดการแล้วอีกสักพักก็จะมีคนพูดให้ได้ยินเข้าหูว่าเจ้าต้นย้ายไปทำงานบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เงินเดือนดีกว่าเยอะและระยะหลังมักจะเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนว่าเดี๋ยวนี้เขารวยมากสบายแล้วผมไม่รู้ว่าเขารวยอย่างไรหรือว่ารวยมากแค่ไหนทราบแต่เพียงว่าเขาเล่นหุ้นแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่แต่จำได้ว่าหลังจากที่เขารวยเราก็ไม่ค่อยติดต่อพูดคุยกันสักเท่าใดนักแต่ว่าจู่ๆเมื่อโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผมจะไม่รับสายผมเคยได้ยินคำเตือนต่างๆนานาว่าระวังเบอร์แปลกๆจะโทรมาหลอกให้เราเสียเงินด้วยวิธีการต่างๆผมก็เลยตัดสินใจไม่รับเพราะว่าชีวิตนี้มีเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นแถมแต่ละคนก็ไม่เคยมีธุระสำคัญอะไรต่อกันมากนักเมื่อไม่รับสายหลายครั้งเข้าวันต่อมาเขาจึงฝากข้อความเอาไว้ว่านี่ฉันเองพี่ต้นนะโทรมาตั้งหลายครั้งทำไมไม่รับโทรศัพท์วะวันอาทิตย์นี้มาเจอกันที่สตูดิโอแล้วเขาก็บอกชื่อสตูดิโอถ่ายภาพชื่อดังที่ใครๆก็รู้จักเราจะถ่ายภาพครอบครัวกันบอกพ่อแม่และน้องๆคนอื่นเรียบร้อยแล้วแกต้องมานะห้ามเบี้ยวล่ะจะได้ถ่ายรูปกันครบทุกคนประโยคเกือบสุดท้ายทำให้ผมนึกฉุนในใจพูดเรากับผมเคยเบี้ยวอย่างนั้นแหละผมนึกถึงภาพขาวดำของครอบครัวซึ่งถ่ายเมื่อปี1976ซึ่งปีนั้นที่ไม่ครบก็เพราะเขาเองต่างหากที่ไม่อยู่อ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอาหุยเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาในร้านและหลังจากที่นับลูกๆของพ่อที่มีทั้งหมด5คนแล้วก็พบว่าขาดไปคนหนึ่งอาต้นล่ะเขาหันไปถามพ่อมันไม่อยู่ไปเที่ยวต่างจังหวัดกลับไม่ทันแต่ความจริงก็คือพี่ต้นไม่ได้กลับบ้านตั้งแต่เมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อโกรธหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียง่ายที่สำคัญไปกว่านั้นเขาไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดซะด้วยซ้ำแต่ว่า
งั้นลือมาถ่ายวันหลังก็ได้เลื่อนไปก่อนสิไม่เป็นไรนัดแล้วเลื่อนทำให้ลือเสียเวลาเสียลูกค้าแทนที่จะได้นัดคนอื่นพ่อเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้ดีแต่ยิ่งไปกว่านั้นพ่อมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีมากมายเหลือกินเหลือใช้ที่พ่อไม่ยอมเลื่อนนัดก็เพราะว่ารู้ว่าอาหุยมีธุระต้องกลับต่างจังหวัดน้องสาวคนเดียวของเขาป่วยหนักพ่อรู้ว่าอาหุยไม่มีเงินเก็บมากนักพักหลังธุรกิจร้านถ่ายรูปของเขาไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่ามีร้านเปิดใหม่แย่งลูกค้าไปหมดพ่อก็เลยอยากให้เขามีเงินติดตัวกลับบ้านไปดูแลอาการป่วยของน้องสาวแม่รู้ดีแต่พูดอะไรไม่ออกเพราะว่าครอบครัวเรายังทุกข์ใจกับการหายไปของพี่ต้นแต่ว่าพ่อกลับไม่ยอมเลื่อนนัดถ่ายรูปครอบครัวนี้ออกไปก่อนระหว่างถ่ายรูปพ่อออกอาการหงุดหงิดกับอาหุยเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าเมื่อลูกเหลือ4คนแต่ละคนสูงต่ำไม่เท่ากันใครควรยืนหน้ายืนหลังกลายเป็นปัญหายุ่งยากที่จัดไม่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อจนอาหุยเกาหัวแกลกๆพี่สองตัวเล็กอาหุยบอกให้คุกเข่านั่งข้างหน้าเพราะว่าไม่เหมาะสมควรยืนเรียงตามลำดับอายุแต่เมื่อเรียงตามที่พ่อว่าอาหุยมองผ่านทางเลนกล้องก็สายหัวไปมาบอกว่าไม่สวยมันสูงๆต่ำๆดูแล้วขัดตามากผมเป็นน้องเล็กคนสุดท้องแต่ว่าบังเอิญตัวสูงอาหุยจับให้ยืนเด่นอยู่ตรงกลางขวามือผมเป็นพี่สองซ้ายมือผมเป็นพี่สามแล้วก็พี่สี่ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวไม่สูงนักอาหุยก็เลยบอกให้นั่งพับเพียบตรงกลางระหว่างเก้าอี้สองตัวที่พ่อกับแม่นั่งซึ่งทุกคนก็ดูว่าลงตัวไม่เอียงหรือว่าหนักไปข้างใดข้างหนึ่งตอนนั้นผมยังอดทึ่งในใจไม่ได้ว่าที่แท้อาหุยก็เป็นมืออาชีพเหมือนกันไม่ใช่แค่ใช้กล้องถ่ายรูปเป็นอย่างที่ผมเคยสบประมาทเอาไว้อย่างนี้สิถึงจะเป็นภาพที่คอมโพสิชันลงตัวอาหุยบอกแต่พ่อใส่หน้าท่าเดียวมีที่ไหนเจ้าเล็กน้องคนสุดท้องไปยืนเด่นเหมือนเป็นพี่คนโตผมนึกในใจที่แท้ปัญหาก็อยู่ตรงนี้นี่เองโยกโยโยเยบ่ายเบี่ยงไปมาตั้งนานก็เพราะหงุดหงิดที่ภาพนี้ขาดองค์ประกอบสำคัญก็คือพี่ต้นนั่นเองงั้นก็กลับบ้านกันเถอะอย่าถ่ายเลยภาพไม่มีทางลงตัวหรอกถ้าขาดพี่ต้นไปสักคนผมปากไวไปนิดพ่อทำหน้าถมึงถึงเดินตรงมาหาผมแม่เขาขวางจับมือของพ่อเอาไว้ซึ่งแม่รู้ดีว่ามือนั้นอาจเงื้อขึ้นได้ทุกเมื่อถ้ามีโอกาสเข้ามาใกล้ตัวผมอีกนิดเดียวเราอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่ที่บ้านแม่กระซิบเตือนสติเบาๆถ่ายไปก่อนเถอะไหนๆก็มาแล้วอย่าเสียเวลาอาหุยเลยพรุ่งนี้เขาต้องเดินทางแต่เช้าไว้จะต้นกลับมาแล้วค่อยถ่ายกันใหม่ภาพถ่ายขาวดำใบนั้นจึงออกมาอย่างที่เห็นผมยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเป็นภาพที่ไม่ลงตัวอย่างยิ่งในสายตาของพ่อและภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถูกฉีกออกเป็นสองส่วนรอยขาดนั้นอยู่ตรงกลางหน้าผมพอดี

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมอ่ะต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งๆที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาที่ไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลเธอเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นไม่น่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวของภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวผลงานโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยกระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟและคาดว่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงคมนาคมสั่งคุมเข้มความปลอดภัยทางรถไฟห้ามรถสินค้าเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันและตั้งเกณฑ์เครื่องกั้นไม่พร้อมห้ามขบวนรถผ่านเด็ดขาดค่าสรุปผลสอบเหตุอันตรายวันที่20พฤษภาคมนี้
8: นายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้ตั้งคณะทำงานสอบสวนเหตุอันตรายเพิ่มเติมอีก7รายเร่งรวบรวมหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลการเดินรถค่าสรุปผลเบื้องต้นภายในวันที่20พฤษภาคมนี้ชี้ระบบอาณาสัญญาณปัจจุบันเป็นมาตรฐานยุโรปแต่ระบบเครื่องกั้นแยกส่วนกันด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการด่วนให้มีผลทันทีกำหนดหลักปฏิบัติหากเครื่องกั้นชำรุดหรือสัญญาณไม่พร้อมห้ามขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านเด็ดขาดพร้อมเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดซุ้มเครื่องกั้นทั่วประเทศขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งปรับระเบียบรถขนส่งสินค้าห้ามวิ่งเข้าเขตเมืองชั้นในเวลากลางวันเด็ดขาดพร้อมเร่งศึกษาการนำระบบควบคุมรถไฟอัตโนมัติหรือ ATPมาใช้เพื่อความปลอดภัยในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วตรวจสภาพความพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติและรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัย
9: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะลงพื้นที่กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่12รักษาพระองค์จังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสภาพความพร้อมรบการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันประจำปี2569ของกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งดำเนินการฝึกในห้วงวันที่18ถึง24พฤษภาคมณพื้นที่ฝึกอำเภอเมืองและอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่1ได้รับชมการตรวจสภาพความพร้อมรบและพบปะให้กำลังใจกำลังพลในความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกและเน้นย้ำให้ดำเนินการฝึกตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติมุ่งให้ความสำคัญของการปรับตัวการใช้เทคโนโลยีและขีดความสามารถในการอยู่รอดในสนามรบโดยบูรณาการบทเรียนจากสนามรบจริงเช่นการใช้อากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการข่าวสารซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมรบในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางภารกิจปกป้องอธิปไตยของชาติการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ตลอดจนดูแลประชาชนชายแดนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำ4ปีที่ผ่านมาทำงานด้วยความสุขพร้อมเดินหน้าพัฒนาเมืองหากยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
11: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารเข้าสักการะพระพุทธนวราชบพิตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเวลา 17:00 น.วันนี้โดยมีข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครร่วมอำลาอย่างอบอุ่นโดยนายชัชชาติกล่าวว่าการเข้าสักการะครั้งนี้เป็นการขอให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติพร้อมระบุว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะได้ทำงานแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองด้วยความสุขส่วนการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นายชัชชาติระบุว่าแรงสนับสนุนสำคัญมาจากประชาชนที่อยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงกำลังใจจากครอบครัวพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายน้ำระบบขนส่งและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครสู่มหานครระดับโลกต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณนะคะค่ำคืนวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสายป่านปณิศราพานแก้วค่ะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะสาระสารพันนำเรื่องราวความรู้สาระต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวของฤดูฝนค่ะและแล้วก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะ15พฤษภาคม2569เราเข้าสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะตอนนี้และแล้วก็ถึงเวลาของฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังเป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้นำมาแชร์ให้ฟังกันก็แล้วกันฤดูฝนเนี่ยเขาบอกว่ามันทำงานแบบที่เล่นกับความรู้สึกคนแตกต่างกันไปบางคนอาจจะชอบความชุ่มฉ่ำของสายฝนบางคนชอบกลิ่นสายฝนเป็นกันไหมคะเราจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเราชอบบางคนชอบกลิ่นหญ้าที่ตัดสดๆบางคนชอบกลิ่นฝนนะคะกลิ่นทรายกลิ่นดินอะไรแบบนี้เนาะบางคนก็ได้แรงบันดาลใจจากความอึมครึมของบรรยากาศนะคะก็แล้วแต่นะคือคุณผู้ฟังจะสังเกตนะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขานักมักจะนำมาแต่งเพลงนะบอกความรู้สึกแล้วก็เพลงที่บอกความรู้สึกในช่วงหน้าฝนเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเหงาแล้วก็ความเศร้านะคะเพราะว่าอย่างที่หลายคนรู้นะคือหลายคนอาจจะเป็นสัมผัสได้เหมือนกันสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกส่งผลต่ออารมณ์ได้นะคะมีการศึกษาวิจัยด้วยเขาบอกว่ามีผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความรู้สึกซึมเศร้าเมื่อสภาพอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนมีนะคะซึ่งการวิจัยเนี่ยพบการเชื่อมโยงระหว่างฝนกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ด้วยซึ่งอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจทุกอย่างเลยไม่เว้นแม้แต่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยนะคะเขาบอกมีการวิจัยอีกชิ้นนึงในปี2018พบว่าฝนเนี่ยทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อความเปลี่ยนแปลงน้อยลงไปจนถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการบริหารในร้านอาหารก็มีเหมือนกันบางครั้งส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าตามฤดูกาลเป็นไปได้เหมือนกันนะคะสำหรับบางคนเนี่ยการตื่นมาพร้อมกับอากาศท้องฟ้าครึ้มครึ้มเสียงฝนบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็โรแมนติกดีเหมือนกันนะแต่บางคนรู้สึกเหงาในใจรู้สึกหดหู่ในใจนะคะคือบรรยากาศเนี่ยแล้วแต่คนจะตีความแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะเจอกันมาในแต่ละช่วงมันแตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวป่านจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปดูว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหดหู่ในช่วงที่ฝนพรำๆหรือฝนตกหนักๆแบบนี้เราจะเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ยังไงบ้างนะคะเราต้องเข้าใจอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าการจะเปลี่ยนมูดเปลี่ยนอารมณ์จากความซึมเศร้าจากสายฝนเนี่ยเราจะทำได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
2: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
4: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาการรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยเราจะเปลี่ยนมูดของเราจากความซึมเศร้าจากฝนตกยังไงได้บ้างนะคะอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจคืออารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยช่วงนี้มันเป็นภาวะนะคะอย่างไม่ใช่นิสัยนะอารมณ์เนี่ยเป็นคำจำกัดความของความรู้สึกดังนั้นเราจะต้องหมั่นเตือนตัวเองว่าอารมณ์ของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเฉยๆอารมณ์เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อารมณ์ที่รู้สึกเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะอารมณ์มันเกิดขึ้นง่ายมากในภาวะชั่วคราวบางอย่างอย่างทุกวันนี้ที่เราไปทำงานนะเราก็จะเจอความเหนื่อยความเครียดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะคะเช่นนั้นแล้วเนี่ยความคิดก็จะสามารถทำให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกได้เช่นเดียวกันการเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนความคิดของตัวเองเตือนตัวเองว่าอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวมันก็จะช่วยเราได้ซึ่งเรื่องนี้นะปันเห็นว่าเราใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะเวลาที่เรารู้สึกโกรธใครไม่พอใจใครถ้าเราตระหนักได้เสมอๆว่านี่แค่อารมณ์ชั่ววูบนี่แค่อารมณ์ชั่วคราวแล้วตั้งสติก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปนะคะมันก็จะช่วยลดผลกระทบอะไรหลายๆอย่างได้หลายเรื่องเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะอย่างที่สองนะคะเราจะต้องยอมรับความรู้สึกของเรายอมรับในสิ่งที่เราเป็นเรื่องนี้เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังแต่ทำยากนะคุณผู้ฟังคือถ้าหากเรารู้สึกว่ากลัวก็ให้ยอมรับว่ากลัวถ้าเจ็บปวดก็ยอมรับว่าเจ็บปวดถ้ารู้สึกซึมเศร้านะคะก็ให้ยอมรับกับสภาวะซึมเศร้าแบบนั้นอย่าพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นอะไรฉันโอเคฉันไม่เป็นอะไรนะคะอย่าพยายามเป็นแบบนั้นคือเรารู้สึกยังไงก็ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นวิธีนี้เนี่ยจะช่วยระบุสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงซึ่งจะแสดงออกผ่านตัวตนของเราได้แล้วมันก็จะนำไปสู่ทางแก้ที่ตรงจุดนะคะจำเอาไว้เลยว่าการยอมรับสิ่งที่รู้สึกไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยหรือชอบสิ่งนั้นแต่มันเป็นเพียงการละทิ้งการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ไม่ใช่โดยยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ยอมรับว่าเราโกรธยอมรับว่าเราเกลียดยอมรับว่าเราเสียใจยอมรับว่าเราน้อยใจไม่พอใจยอมรับได้นะคะเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านั่นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้ได้บางครั้งการที่เราพยายามจะต่อสู้กับความรู้สึกซึมเศร้าหรือพยายามจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันอาจจะทำให้อะไรหลายๆอย่างแย่ลงไปกว่าเดิมแทนที่จะทำเช่นนั้นนะคะก็ให้ลองใช้เวลาเพื่อที่จะรู้สึกถึงสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกจริงๆถ้าเราสามารถรับรู้อารมณ์ได้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะคะก็เหมือนกับการพยายามที่จะปลดปล่อยพลังของอารมณ์ที่เรามีนะคะลองนั่งนิ่งๆดูจดจ่อกับอารมณ์ตัวเองสังเกตว่าอารมณ์เนี่ยคืออารมณ์เนี่ยไม่ได้มาควบคุมเราแต่ถ้าหากเราเนี่ยปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเรานะคะเราก็จะควบคุมมันไม่ได้แต่เราต่างหากเราต้องบอกตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนควบคุมมันนะคะเราเป็นคนควบคุมอารมณ์พอถึงจุดหนึ่งกระบวนการในความรู้สึกเนี่ยถึงอารมณ์นั้นมันก็จะช่วยให้เราปล่อยวางได้นะคะคุณผู้ฟังคือ อารมณ์เนี่ยใครมันก็มีเนาะเวลาเจอเรื่องอะไรที่อยู่ตรงหน้านะคะมีอารมณ์หมดแหละเรารู้สึกกับทุกอย่างรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหนะคะมีหมดก็ต้องปล่อยให้ตัวเองยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเพื่อให้การรับรู้นี้นำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะพอรับรู้ได้แล้วเนี่ยนั่งจดจ่อกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเราควรจะแก้ไขปัญหากับมันยังไงแล้วก็อย่าปล่อยให้อารมณ์มาควบคุมพฤติกรรมของเราในทุกๆเรื่องนะคะมิฉะนั้นนะมันก็อาจจะเกิดผลกระทบเกิดผลเสียอะไรก็ตามต่างๆปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกแล้วยอมรับแล้วก็รับรู้เพื่อที่จะได้มีสติในการแก้ไขปัญหาได้นะคะอีกอย่างนึงเลยคือปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคือคำนี้เนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดแต่คนเราก็ยังมักจะยึดติดนะคะอยู่กับอดีตหรือว่ายึดติดไปที่อนาคตจะเป็นยังไงอดีตที่ผ่านมาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันก็เลยทุกข์นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไม่ได้อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ควรจะทำเนี่ยคือมาจดจ่อกับปัจจุบันเรามักจะรู้สึกผ่อนคลายลงเพราะเรารู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจัดการอะไรได้จัดการอะไรไม่ได้บางครั้งเขาบอกว่าสายฝนเนี่ยชอบดึงเราเข้าสู่ห้วงเวลาเหล่านี้จนทำให้เรารู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะอย่างเช่นบางทีเนาะมันบรรยากาศของสายฝนบางคนก็อาจจะคิดย้อนไปในอดีตสิ่งที่ตัวเองเคยทำผิดพลาดสิ่งที่ตัวเองเคยเสียใจในอดีตนะคะดังนั้นการฝึกสังเกตการรับรู้ปัจจุบันโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดจดจ่อกับธรรมชาติสิ่งรอบตัวผู้คนรอบข้างไม่ให้ฟุ้งซ่านแล้วก็เตือนตัวเองด้วยคำนี้เสมอๆว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดนะคะเราก็จะไม่หมกมุ่นกับอดีตหรืออนาคตมากจนเกินไปค่ะวิธีสุดท้ายนะคะแก้ไขอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะเท่าที่ถ้าใครได้ติดตามกันมานะก็คือเคลื่อนไหวร่างกายบ้างกิจกรรมทางกายเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยในการบรรเทาอาการเหงาอาการซึมเศร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเดินออกกำลังกายนะคะก็มันทำให้เราผ่อนคลายได้นะบางคนอาจจะบอกโอ้ออกกำลังกายเหนื่อยมันจะทำให้เราหายเครียดหายเหนื่อยล้าได้ยังไงลองหากิจกรรมที่เราชอบนะคะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันทีเลยนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกดูถูกตัวเองอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังงานลบเนี่ยการที่เรารู้ขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายขยับร่างกายทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างมันจะช่วยเขาเรียกว่าหันเหความสนใจจากอารมณ์ต่างๆสารเคมีเชิงบวกอย่างเอนโดฟินเนี่ยมันก็หลั่งออกมาเนาะในช่วงที่เราออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือบางคนอาจจะไม่ชอบออกกำลังกายหนักๆลองเต้นดูก็ได้นะคุณผู้ฟังการเต้นก็ถือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นได้แม้ว่าบางคนจะมีความรู้สึกซึมเศร้าในช่วงที่ฝนโปรยปรายลงมาแบบนี้นะคะคือฤดูฝนเนี่ยที่มาถึงตอนนี้นะปันว่าหลายคนก็ประสบอยู่นะว่ามันก็มีอารมณ์ที่หลากหลายบางคนรู้สึกโรแมนติกบางคนรู้สึกเศร้าบางคนรู้สึกเหงานะคะอะไรก็ตามต่างๆที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเชิงลบในร่างกายมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่จะจัดการความรู้สึกนั้นได้นะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ฤดูฝนเนี่ยเป็นแค่ฤดูกาลนะคะอย่าให้ฤดูฝนมาเป็นสาเหตุของความเศร้าหรือความซึมเศร้าของเราก็ตามนะคะถ้าเรามองว่าฤดูฝนเนี่ยมันไม่ได้เหงามันมีความชุ่มชื่นมีความสุขในหัวใจมันก็จะทำให้เรามีความสุขไปได้หรือว่าถ้ามันเกิดความรู้สึกแบบนั้นจริงๆก็พยายามบำบัดตัวเองนะคะคุยกับตัวเองรับรู้ยอมรับมันให้ได้แล้วก็จัดการปัญหาให้ตรงจุดให้ได้นะคะก็จะช่วยได้เหมือนกันนะคะสำหรับสุขภาพจิตในช่วงฤดูฝนที่มาถึงแล้วตอนนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะ

0: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
3: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะบางพื้นที่นะช่วงกลางวันก็อาจจะยังร้อนอยู่บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ด้วยนะแล้วก็ออกไปไหนมาไหนนะคะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยคือเราก็ไม่รู้เลยนะว่าฝนจะตกช่วงไหนโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะคะก็จะชอบตกแล้วก็ช่วงเย็นที่เรากลับบ้านกันนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนราชการนะคะมาตามนัดเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะช่วงกลางวันที่ทำงานเนี่ยจะไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะคะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะอย่างที่บอกแล้วก็ช่วงนี้นะคะดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงด้วยฝนมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้หวัดอะไรต่างๆนะไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็ไปรับวัคซีนนะคะได้ฟรีมีหลายๆสิทธิ์นะคะที่จะสามารถรับวัคซีนได้ฟรีหรือว่าใครมีกำลังหน่อยก็ไปจ่ายเงินนะซื้อวัคซีนก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยรัฐก็มีสำรองเอาไว้เผื่อใครที่มีสิทธิ์ในการใช้รักษาพยาบาลนะคะก็สามารถไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันได้นะปีหนึ่งก็ฉีด1เข็มนะคะลดความรุนแรงเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ทีนึงเนี่ยคือหนักนะคุณผู้ฟังแล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเป็นโควิดหนักกว่าอย่างป่าเนี่ยตอนช่วงที่เป็นไข้หวัดใหญ่รู้สึกว่าหนักกว่าตอนที่เป็นโควิดนะคะหายใจไม่ค่อยอิ่มนะแล้วก็รู้สึกไอเยอะนะปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อาการของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยดูฝนแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันเอาไว้หน่อยแล้วก็อย่างที่บอกนะพกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้หน่อยนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงของการโดนฝนโดยตรงนะคะจะได้ไม่ป่วยง่ายนะคะแล้วก็อย่างช่วงนี้เนี่ยต้องทำร่างกายให้แข็งแรงเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำนะดูแลออกกำลังกายเป็นจำหรือว่าบางคนอาจจะเลือกทานวิตามินซีเสริมได้นะเพราะวิตามินซีเนี่ยเขาช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะก็จะทำให้ป่วยได้ยากขึ้นนะคะวันหนึ่งเนี่ยรับประทานประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมนะคะอย่าทานเกินนี้นะเพราะว่ามันก็จะไม่มีประโยชน์แล้วเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของพื้นที่ชื้นๆนะคะพื้นที่ชื้นแฉะน้ำขังอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีเรื่องของยุงลายอะไรต่างๆนะหรือว่าโรคฉี่หนูโรคพยาธิเชื้อราหรือใครถ้าแบบช่วงกลับบ้านมาแล้วฝนตกต้องลุยน้ำฝนมากลับมาก็อาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะหลีกเลี่ยงเรื่องของการถูกยุงกัดด้วยนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะอาจจะทาโลชั่นกันยุงหรือว่าจุดสมุนไพรอะไรต่างๆเพื่อไม่ให้มียุงนะคะมากัดได้เพราะว่าเราก็จะเสี่ยงป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ช่วงนี้สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยนะคะถ้าฝนตกแล้วรู้สึกอากาศหนาวนะคือบางที่เนี่ยตกแล้วอากาศเย็นนะเนาะก็อาจจะหาเครื่องดื่มอุ่นๆได้สวมเสื้อผ้าที่มันหนาๆหน่อยนะคะอย่างพวกเครื่องดื่มก็อาจจะเป็นพวกชาสมุนไพรได้นะคะชาดอกคาโมไมล์น้ำผึ้งผสมมะนาวอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายด้วยนะคะยังไงช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพ กันเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงกลางวันอาจจะร้อนช่วงตอนเย็นอาจจะฝนตกบางพื้นที่ถ้าฝนตกหนักหน่อยก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฉะนั้นช่วงนี้ติดตามพยากรณ์อากาศกันเอาไว้ซะหน่อยนะคะเช็คสภาพอากาศหน่อยเผื่อจะออกไปไหนมาไหนก็พกร่มพกเสื้อกันฝนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่เปียกปอนกันไปนะช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เลยเราก็จะเจอกันเนาะแล้วก็วันอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วง21นาฬิกานะ3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะของทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมประชาคมข่าวกรอง14หน่วยงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความมั่นคงรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศย้ำสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงพร้อมตั้งทีมเจรจาชุดใหม่เสริมประสิทธิภาพการทำงาน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับประชาคมข่าวกรองจาก14หน่วยงานความมั่นคงทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติและกองทัพเพื่อแลกเปลี่ยนและอัปเดตข้อมูลสถานการณ์สำคัญทางมิติความมั่นคงสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านพลังงานและอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลให้ที่ประชุมรับทราบสำหรับสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลได้เร่งแก้ไขไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงรวมถึงสิทธิทางทะเลซึ่งได้ยกเลิกแนวทางตาม MOU ปี2544แล้วโดยเปลี่ยนมาใช้หลักการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOSเป็นแนวทางดำเนินการแทนนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งทีมเจรจาชุดใหม่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทยมาเลเซียและพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JDC เพื่อใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ปกป้องประโยชน์ของประเทศไทยสูงสุดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: พรรคภูมิใจไทยเตรียมประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 วันพรุ่งนี้ก่อนยื่นรัฐสภาวันที่20พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำดำเนินการตามเจตนารมณ์ประชาชน
10: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่าพรรคกำหนดการประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติทั้งนี้การผ่านร่างวาระที่3ต้องอาศัยเสียงสนับสนุนจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภาและฝ่ายค้านซึ่งต้องได้เสียงไม่น้อยกว่า120พรรคจึงพร้อมเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อลดข้อกังวลและปรับปรุงร่างให้เหมาะสมที่สุดโดยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวต่อประธานรัฐสภา ในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนการพิจารณาร่างหลักให้เป็นอำนาจของรัฐสภาพร้อมกันนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะไม่ได้แก้ไขหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยจะกำหนดเงื่อนไขห้ามแก้ไขหมวดดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเสนอ3หลักการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิสมาชิกวุฒิสภาน
11: ายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยย้ำว่าต้องสะท้อนเจตนารมณ์ของสังคมอย่างแท้จริงโดยเสนอ3หลักการสำคัญคือส่งเสริมประชาชนเรื่องผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษแก่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาทุกฝ่ายมีสิทธิเท่าเทียมกันทางนี้พรรคประชาชนพร้อมเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อเพิ่มหมวด 15/1 ตามหลักการดังกล่าวและยินดีสนับสนุนร่างของพรรคการเมืองอื่นรวมถึงภาคประชาชนที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันพร้อมเรียกร้องทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนี้พรรคประชาชนยืนยันไม่ได้มีเจตนาตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาแต่เสนอให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปตามหลักความเท่าเทียมในระบบ1สิทธิ์1เสียงโดยไม่กำหนดสัดส่วนเสียงขั้นต่ำของสมาชิกวุฒิสภาพร้อมเสนอให้มีการจัดตั้งครูหาเลือกผู้จัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงและยืนยันว่าแนวทางดังกล่าวไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะทูนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ค่ะขณะนั้นยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยชื่อสายฝนเป็นเพลงที่คนไทยนิยมมากที่สุดเพลงหนึ่งค่ะเพราะว่ามีสำเนียงเป็นไทยแท้ๆไม่แปลงแบบตะวันตกมี2จังหวะนะคะคือจังหวะวอลส์และจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงทั้ง2จังหวะในปี2491คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในจังหวะสวิงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2491เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่3นะคะและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489สำหรับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะเริ่ม2เพลงนี้นะคะเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะและเจ้าไม่รู้เลยหรือคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องทั้ง2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐ

0: หรือผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวชและคุณธนิตผลประเสริฐคุณธนิตผลประเสริฐได้พูดถึงคุณสุรัตน์บอกว่าเพลงที่คุณธนิตใส่ทำนองให้กับคุณสุรัตน์ภุกกเวชนั้นประมาณ50เพลงค่ะและเพลงแรกก็คือเพลงจากดวงใจร่วมกันแต่งเมื่อปี2489วันนี้วันที่18พฤษภาคมตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์ภุกกเวชนะคะท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2536คุณสุรัตน์ภุกกเวชได้เริ่มเรียนแต่งเพลงกับครูเวชค่ะก็ถือได้ว่าครูเวชเป็นปรมาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการแต่งเพลงให้กับคุณสุรัตน์เป็นคนแรกเพลงที่แต่งร่วมกับครูเวชเป็นเพลงแรกคือหาดแสนสุขโดยคุณสุปนิพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องฟังจากการบอกเล่าของคุณสุรัตน์เองเลยนะคะ
1: ส่วนมากผมแต่งเพลงนี่มีประสบการณ์นะอย่างหาดแสนสุขเนี่ยผมเป็นเลขานุการคุณเผานะฮะท่านก็ได้วางโครงการสร้างบางปูกับสร้างบางแสนนะผมก็ต้องเดินทางไปตรวจบางแสนเมื่อไปก่อสร้างครั้งแรกมีบังกะโลเพียง4หลังนะยุงชุมมหาศาลเลยนะผมก็เอาผู้จัดการเอาหัวหน้าห้องพักที่บางปูชื่อคุณเขียนคำชูนะเป็นผู้จัดการบางแสนเพลงแรกคือหาแสนสุข

ที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงแรกที่คุณสุรัตน์ทุกขเวทแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจามรใส่ทำนองชื่อเพลงหาดแสนสุขโดยคุณสุปนีพุกสมบุญเป็นผู้ขับร้องบันทึกเสียงค่ะหลังจากนั้นครูเอื้อท่านก็ทยอยมอบทำนองเพลงให้คุณสุรัตน์แต่งคำร้องเพลงแรกที่คุณสุรัตน์แต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้

เวียงเหนือหรือดอกไม้เมืองเหนือจากนั้นก็จะมีตามมาอีกหลายเพลงช่วงนี้เราจะฟัง3เพลงนะคะที่คุณสุรัตแต่งร่วมกับครูเอื้อก็คือดอกไม้เวียงเหนือรักเธอด้วยใจและกลิ่นดอกโศก

0: สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอีกหลายเพลงมากทีเดียวค่ะมีอยู่เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเบื้องหลังชีวิตของคุณสุรัตน์ภุกเวทนั่นคือเพลงบุพเพสันนิวาส
1: บุพเพสันนิวาสคล้ายๆว่ามาคิดนะศิลปินเนี่ยย่อมจะมีที่หวังนะมีความพอใจหรือใครจะเรียกว่าเป็นความรักก็ตามนะถึงจะผลิตเพลงออกมาได้หรือจะเรียกว่าคนไหลใจก็ตามใช่ไหมฮะอันนี้ช่วยไม่ได้ฮะไม่งั้นผลิตเพลงไม่ออกไม่ใช่ว่าแต่งรักโดยไม่คิดว่าที่จะแต่งเพลงเพื่อได้เงินผมไม่ได้ทำประเภทนั้นนะผมแต่งเพลงต้องมีภาคพจน์ต้องมีสักขีพยานนะอย่างบุพเพสันนิวาสแต่งขึ้นในระหว่างสงครามนะก็มีความรักผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งวัยนั้นผมก็อายุ19ประมาณ19เขาก็จบการศึกษาชั้นเรียกม.6อยู่เนี่ยนะสมัยก่อนมีม.1ถึงม.6ใช่ไหมก็จบจากโรงเรียนวุฒิศึกษาที่ฝั่งธนบุรีใหญ่ธนบุรีนะก็เดินทางไปเพราะว่าบิดาเขาเป็นนายอำเภอไม่ใช่นายอำเภอนายสถานีรถไฟที่รือสอจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดินทางกลับบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าเมื่อถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วแต่อาจจะกลับมาอีกไม่ได้แล้วว่าสะพานรถไฟเนี่ยตั้งแต่สุราษฎร์ตั้งแต่เพชรบุรีราชบุรีเนี่ยถูกสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดจนขาดหมดนะรถไฟวิ่งได้เป็นช่วงๆการไปใต้เนี่ยสมัยระหว่างสงครามที่ถูกระเบิดทิ้งทำลายเนี่ยต้องเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานเป็นเดือนนะอันนี้เราก็ได้แต่งเพลงให้เขาที่มีประชาชนจะใช้บริการได้คือเพียงสถานีเดียวคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีเดียวสมัยนั้นจะไม่มีสถานีอื่นขึ้นมาเลยนะในระหว่างสงครามผมก็แต่งเพลงบุพเพสันนิวาสคิดว่าเมื่อคนเราเป็นบุพเพสันนิวาสแล้วก็คงจะไม่แคล้วกันนะวันหนึ่งก็ต้องกลับมาพบ

พลงบุพเพสันนิวาสจบไปแล้วนะคะอีก3เพลงเป็นผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทค่ะคำรำพันโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติเงาอโศกและปทุมฉายไหล2เพลงหลังนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องและทั้ง3เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวทเป็นผู้ใส่คำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเวทสุนทรจามอน

0: มีอีกช่วงหนึ่งนะคะคุณสุรัตน์พูดถึงเพลงเด่นดวงดาวที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้อง
1: ถ้าเด่นดวงดาวนี่คล้ายๆว่าสมัยสงครามเนี่ยเราไปบรรเลงตามบ้านผู้ดีมีเงินที่เขาจ้างวงดนตรีเวลาเขามีงานวันเกิดนะฮะเขาไปเล่นกันพอเสร็จแล้วที่ออกมาเนี่ยติดหมอครับเราก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งจับเจ้ากันอยู่ข้างถนนเนี่ยกอกน้ำก็มองท้องฟ้าก็เห็นดวงดาวนะฮะเนี่ยคุณเอื้อก็เคยให้วิชาว่าเป็นศิลปินนะเห็นอะไรต้องมีภาพต้องมีของจริงเราเห็นดาวระยิบระยับมีดาวก็ดาวประกายพลึกขึ้นดาวจระเข้ขึ้นดาวไถดาวลูกไก่ดาวอะไรใช่ไหมก็เอามาบรรยายก็เลือกเขียนโน้ตเลยแกก็หัวสมองสมัยหนุ่มไบรท์มากทีเดียวนะผมก็นั่งเขียนเนื้อกันนี่นะเดี๋ยวก็ได้เพลงเด่นดวงดาว

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรสุนทรภรณ์เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณสุรัตน์นะคะวันที่18พฤษภาคม2536ค่ะก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูธนิตผลประเสริฐอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงนภาขาดเดือนโดยครูธนิตผลประเสริฐท่านนำทำนองมาจากเพลงไทยชื่อเหราเล่นน้ำคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: นายกรัฐมนตรีย้ำจะพยายามให้ดีที่สุดในการหาแนวทางซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026โดยจะไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพว่ารัฐบาลได้ประสานงานอย่างเต็มความสามารถและพยายามหาแนวทางรวมถึงช่องทางต่างๆส่วนการนำงบประมาณที่จะนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาดูแลฟุตบอลไทยชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินงบประมาณแต่รัฐบาลทำหน้าที่ประสานงานให้แก่ภาคส่วนที่แสดงเจตจำนงที่จะทำให้เกิดขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกทุกอย่างย้ำว่าจะพยายามให้ดีที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเป็นสิทธิ์ของส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีกรณีที่ดินเขากระโดงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
10: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยคุณสมบัติของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการและเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของประเด็นการคืนที่ดินให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการฟ้องร้องกับคู่กรณีเป็นรายแปลงซึ่งยังอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมส่วนกรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่าขณะนี้ทุกอย่างยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หากมีความเห็นหรือประสงค์ที่จะดำเนินการถือเป็นสิทธิที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก้าวสู่ปีที่28ชูกลยุทธ์4สมาร์ท มุ่งเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรไทยด้วยนวัตกรรมและวินัยทางการเงิน
11: นางวันนีมหานีรานนท์เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.เป็นประธานเปิดกิจกรรมครบรอบ27ปีวันคล้ายวันสถาปนากองทุนภายใต้แนวคิดบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรไทยพร้อมประกาศยุทธศาสตร์ก้าวสู่ปีที่28ปรับทิศทางจากการบรรเทาหนี้แบบเดิมสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนตามนโยบายเศรษฐกิจมูลค่าสูงของรัฐบาลสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนจะใช้ยุทธศาสตร์ 4 Smart ประกอบด้วยการสร้างความมั่นคงในอาชีพหรือ Smart Farmer การยกระดับองค์กรเกษตรกร Smart Agriculture การพัฒนาด้วยระบบดิจิทัล Smart Digitalization และการเพิ่มประสิทธิภาพสำนักงาน Smart Officeมุ่งยกระดับเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนโดยกำหนดให้จัดทำแผนการผลิตและแผนฟื้นฟูอาชีพที่ชัดเจนพร้อมใช้ฐานข้อมูลสร้างวินัยทางการเงินเพื่อป้องกันการเป็นหนี้ซ้ำส่วนการสนับสนุนงบประมาณจะเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงโครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569เริ่มด้วยเพลงเมื่อเราเป็นไทยผลงานของคุณสมยศทัศนพันธ์ขับร้องโดยคุณเฉลิมแก้วสมัยคุณสมใจตัดจินดาและคุณชวีวันเปลี่ยนทันผล

ที่จบไปนั้นคือเพลงเมื่อเราเป็นไทยต่อด้วยเพลงไก่แก้วผลงานของพลตรีลวจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499คุณเพ็ญแขกกัลจาหรือขับร้องนำ

นั่นคือเพลงจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลจิตวาทการเพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกระจารึกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนาฏศิลป์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงที่สุนทรียานะเวียงการและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติแต่งร่วมกันคือเพลงลาวราชบุรีคุณภูนสวัสดิ์ทีมากรและคุณอารีมุสิกภุกขับร้องค่ะต่อด้วยดอกกาหลงคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์และคุณชวีโชวิขับร้องผลงานของวงรุยยางกองทัพอากาศและเพลงที่สามฟ้าขนองคุณเฉลาประสบศาสตร์และคุณรำเพยนนครขับร้องนะคะผลงานของครูจำปาเล่มสำราญวงดุริยโยธินค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั่นก็คือลาวราชบุรีซึ่งต่อมาภายหลังมีผู้นำมาขับร้องใหม่ใช้ชื่อว่าพี่รักเจ้าสาวส่วนเพลงที่สองนั่นก็คือดอกกาหลงและที่เพิ่งจบนั้นคือฟ้าขนองชุดต่อไปสามเพลงเริ่มด้วยเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ผู้ครองใจเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ค่ะต่อได้ผู้ครองใจเหมือนกันฝ่ายหญิงขับร้องคือคุณสาวิตรีจินดากุลและผู้ครองรักคุณนริศอารีบันทึกเสียงเมื่อปี2499เป็นผลงานของรักพงมงคลหรือท่านโพธิรัก

ที่จบไปนั้นคือเพลงชื่อแกล้งดินแต่งและขับร้องโดยชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2546นะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของคุณชินกรไกรลาศเมื่อปี2560นะคะชื่อเดิมของท่านก็คือชินฝ้ายเทศมีผลงานเพลงมากมายทีเดียวค่ะก็จะฟัง2เพลงที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือยอยศพระลอต้นกำเนิดมาจากคุณทงไหสุวรรณทัตและคุณพยงบุกดาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองโดยอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้เพชรร่วงในสลัมผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันนะคะจากภาพยนตร์เรื่องกิ่งแก้ว

นั่นคือ2เพลงที่เป็นผลงานของคุณชินกรไกรลาศศิลปินแห่งชาติปี2541ถึงแก่กรรมวันที่18พฤษภาคมปี2560ฟังชุดต่อไปของคุณชินกรไกรลาศนะคะหวานใจนาวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยลูกทุ่งเสียงเทียนและเห่ฉิมพลีคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตุ้มฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความหลีกเร้นให้มีความสงบในช่วงของจิตตวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังฝึกสติพัฒนาสมาธิและเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนัตตาคือความที่ไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตาเราจะเข้าใจสิ่งนี้ให้เกิดปัญญาได้อย่างไรท่านผู้ฟังจดจ่อเพ่งเฉพาะใส่ใจใคร่ครวญพิจารณาตามให้ดีไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองตัวของคนอื่นสิ่งใดที่เราเห็นได้ยินคิดนึกลิ้มรสสัมผัสใดๆทั้งหลายทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำนี้เป็นคำเฉพาะของพระพุทธศาสนาทุกฝั่งเป็นเฉพาะหมายถึงว่าในศาสนาอื่นที่อื่นเขาจะไม่พูดคำนี้คือเขาอาจจะพูดแต่ว่าพูดถึงเฉพาะแง่นั้นเฉพาะแง่โน้นแต่ไม่พูดโดยทั่วไปหมดแต่ในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยทุกอย่างนี่แหละเป็นอนัตตาโดยใช้คำว่าธรรมทั้งหลายสัพเพธัมมาอนัตตาอนัตตานี่มันเป็นยังไงล่ะเรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้วันนี้คำนี้ก่อนเราตัวบทพยัญชนะท่านผู้ฟังใคร่ครวญไล่เรียงไปตามมันก็มาจากคำว่าอัตตานั่นแหละอัตตาตัวตนไงความเป็นตัวตนเนี่ยมันจะมีอยู่4ลักษณะด้วยกันคือเรารู้สึกว่านี้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเนี่ยอันที่1โดยความที่มันเป็นตัวตนของมันเช่นนี้เป็นแก้วนี้เป็นอากาศนี้เป็นท่าสีนี้เป็นระเบิดนั่นเป็นสงครามนี่เป็นการเดินทางนี่คือฉันนั่นคือคุณนี่คืออาหารนั่นคือเครื่องดื่มมีการเรียกมีการสมมติมีการกำหนดว่ามันเป็นอะไรอะไรความเป็นตรงเนี้ยนี่คือนัยยะที่1ของความเป็นอัตตามันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาแล้วอย่างที่สองอัตตานี่จะหมายถึงว่าเรานี่แหละมีสิ่งนี้ไอ้สิ่งที่กำหนดขึ้นมาว่าเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยฉันก็มีสิ่งนั้นนะคือเพราะว่าพอเรากำหนดว่าอันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมมันก็เป็นอันโน้นอันนั้นอันโน้นขึ้นมาหลายๆอย่างเลยหนึ่งฉันหนึ่งก็เธอหนึ่งก็ของฉันหนึ่งก็ของเธอของฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ของเธอเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้ที่มีที่เป็นเนี่ยมันยังเป็นรู้เป็นสบายเป็นดีอันนี้ก็ไม่รู้ลำบากของไม่มีแบรนด์เนมกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเป็นหลายๆอย่างขึ้นมาละแล้วหลายๆอย่างในบางอย่างหรืออาจจะทุกอย่างนี่เป็นของฉันด้วยเพราะตัวฉันถูกกำหนดขึ้นมาแล้วแล้วก็เลยต้องมีของฉันขึ้นมาด้วยนี่คือลักษณะที่สองว่าแม้ตัวฉันที่ถูกกำหนดขึ้นมาเป็นฉันแล้วนั่นน่ะก็มีของของฉันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงจะมีเราและคนอื่น แล้วที่ว่าเราและคนอื่นเนี่ยคือการกำหนดขึ้นมาก็กลับไปอันแรกใช่ไหมเป็นการกำหนดว่าเนี่ยนี่ฉันนะอันนั้นก็เธอนะแต่ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันแยกย่อยลงไปอีกว่าเราก็ถ้านี่ฉันใช่ไหมแล้วในตัวฉันเนี่ยก็ยังมีนั้นนี้และโน้นเข้าไปอีกแบ่งก็ได้ไม่รู้จบสับยับย่อยลงไปเช่นวันนี้ก็ตัวฉันใช่ไหมล่ะแต่นี่ในตัวฉันนี่มันก็ยังจะมีร่างกายเซลล์ต่างๆอวัยวะอันนี้กระดูกอันนั้นเนื้ออันนี้เลือดอันนี้หัวใจตับปอดว่าในตัวเรามันมีอันนี้อันนั้นและโน้นที่เราเห็นก้อนใหญ่ๆข้างในเราจะยังแบ่งต่อไปอีกได้นี่กันที่สามหรือที่เราเขาและคนอื่นไอ้คนอื่นนั่นน่ะสิ่งอื่นนั่นน่ะมันก็มีฉันอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นมันจึงแบ่งเป็นสี่ส่วนท่านผู้ฟังสามีครั้งนึงนะที่ว่าอัตตานี่มันมาจากไหนนะมันมาจากการที่ว่าเป็นก้อนเป็นส่วนเป็นประเด็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองว่าจัดกันละว่านี่คือฉันหนึ่งคือเธอแบ่งกันแล้วในฉันเนี่ยก็มีนั่นนี่และโน่นนี่กันที่สามแล้วในเธอเนี่ยก็มีโน่นนี่และนั่นในเรื่องของฉันขณะในของคนอื่นยังมีของฉันอยู่ในนั้นนี่คือลักษณะที่เรียกรวมกันคำเดียวว่าเป็นอัตตาก็เป็นอัตตาแล้วจะมีปัญหาอะไรชีวิตฉันก็ยังดำเนินไปได้ใช่ไหมบ้านเมืองเราก็ยังมีอินโนเวชันมีการประดิษฐ์สิ่งต่างๆการเดินทางนั่นนี่ก็เป็นประดิษฐ์ก็เพราะว่ามีอย่างนี้แหละมันก็เป็นอย่างนี้แล้วจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกฝั่งถ้าเราไม่ทุกข์ปัญหามันมีไอ้ตรงที่เราทุกข์หนึ่งแต่สี่มีทุกข์มันก็จึงเป็นปัญหาแล้วมันทุกข์ตรงไหนมันทุกข์ตรงที่ว่าในนั้นสิ่งนั้นนั่นของฉันในเธอนั่นน่ะเรามักจะกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้เลยไอ้ที่ว่าเราจะกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญหาไงมันเลยทำให้เกิดความทุกข์ไงเพราะนี่มันคือข้อแรกเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแหละมันคือเป็นในตนไงเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นปัญหาตรงนี้เพราะอะไรก็เพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นตามที่เราจะกำหนดได้แล้วทำไมเราจะกำหนดมันไม่ได้ก็บางทีฉันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะนั่นนี่ฉันก็ทำได้นะก่อนที่ไปถึงตรงนั้นดมฝังเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเราถึงรู้สึกโดยความเป็นตัวตนในสิ่งต่างๆมันจะมาตอบคำถามนี้เลยแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าอธิบายว่าการที่ท่านผู้ฟังเห็นสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้กินอันนี้อร่อยเดินทางนั่นนี่คิดพูดทำนั่นนั้นนี่โน้นได้นี่นะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของชีวิตของเราดูป่ะแต่ละคนก็มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรแตกต่างกันไปกินอาหารอร่อยก็ชอบคนละแบบกันไปนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอนาคตต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้แหละโลก AI เทคโนโลยีอะไรใหม่มาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะมันก็มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเวลาที่เราทำอะไรแล้วเรามีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราทำนั้นนั่นนะความเพลินความพอใจนั้นเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดถือว่าผู้ฟังกินสิ่งนี้แฮปปี้ดีพอใจอุปทานความยึดถือเกิดขึ้นได้ยินคนพูดสิ่งนั้นไม่พอใจไม่ชอบความยึดถือก็เกิดขึ้นเหมือนกันยึดถือด้วยความที่ไม่อยากได้อย่างนั้นไงก็เหมือนกันถูกไหมยึดถือเหมือนกันแต่ในด้านตรงข้ามยึดถือว่าไม่อยากได้อีกอันหนึ่งก็ยึดถือว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะความเพลินความพอใจเราเพลินไปในสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ได้นะเพราะมันขับดันเราให้ไปในทางตรงข้ามไงพอสมมติเรากินอาหารที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็จะคิดถึงอาหารที่เราชอบกินโอ้อันนี้ไม่ชอบเลยชอบอันนั้นมากกว่ามันก็จะถูกผลักดันไปทางด้านนั้นทันทีลักษณะนี้คือความเพลินความพอใจ ก็เกิดจากการที่เราเห็นเราได้ยินคิดนึกพูดทำนั่นนี่เดินทางพอมีความเพลินความพอใจจะมีความยึดถือความยึดถือนี่แหละท่านผู้ฟังทำให้เกิดความเป็นอัตตาขึ้นมาอัตตา4อย่างจึงเกิดจากความยึดถือคืออุปาทานที่ยึดถือนั้นเพราะมีความเพลินความพอใจความเพลินความพอใจตรงนี้วงเล็บนิดนึงว่าหมายถึงก็คือความไม่พอใจด้วยนะรักเกลียดเหมือนกันเรียกว่าเพลินพอใจรวมอยู่กันในตรงนี้เพราะฉะนั้นที่เราเห็นว่าเป็นอัตตาได้เพราะมีความเพลินแล้วมันจะมีปัญหาอะไรก็กลับมาที่เดิมใช่ไหมล่ะตะกี้พูดไปแล้วว่ามันคือทุกข์ไงมันทำให้เราทุกข์มันจะทำให้เราทุกข์ได้ไงก็ฉันเพลินฉันพอใจอยู่ตรงนี้มันย้อนแย้งตัวบังอันนี้มันย้อนแย้งไม่ตรงไปตรงมามีหมกเม็ดนั่นนี่นี่นะนี่มันคือลักษณะของกิเลสตัณหามันจะมี hidden agenda มันจะมีวาระซ่อนแฝงมันจะมีบางสิ่งที่แอบซ่อนอยู่ไอ้ที่แอบซ่อนนี่แหละเพราะความจริงคือมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เรากะเกณฑ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เป็นบางครั้งมันก็ไม่เป็นเอาที่ว่าชัวร์แน่นอนน่ะเช่นคุณไปกินอาหารร้านนี้โอ้ชอบอร่อยดีอร่อยดีดีแน่นอนแต่มันก็อร่อยทุกครั้งนี่เขาก็ทำมาเหมือนกันทุกครั้งก็กินทุกครั้งก็ดีหมดแต่มันจะมีบางครั้งท่านผู้ฟังที่บางทีมันก็มีเส้นผมอยู่ในอาหารหรือแมลงสาบแมลงวันมันตกลงไปในนั้นโดยที่เจ้าของร้านก็ไม่ได้ว่าตั้งใจอะไรหรอกมันเป็นอุบัติเหตุต่อให้เขาควบคุมคุณภาพระดับ5มิชลินสตาร์ผมว่ามันผิดพลาดกันได้มีแน่นอนบางครั้งเป็นเอาต่อให้เขาไม่ผิดพลาดเลยนะเรากินอร่อยลิ้นธรรมชาติไม่มีปัญหาชอบอาหารนี่ดีต่อร่างกายแต่บางทีร่างกายเรามันไม่ดีนะกินไปเสร็จปุ๊บเอาท้องเสียไม่รู้ท้องเสียได้ไงไม่เคยเสียมันก็เสียขึ้นมาทุกข์แหละคราวนี้คำว่าทุกข์นี่เพราะมันไม่เหมือนเดิมตามที่เราคาดหวังเอาไว้ลักษณะตรงนี้แหละท่านหวังที่เรียกว่ามันคืออนัตตาจริงๆสิ่งเหล่านั้นทั้งหลายปวงที่เราเข้าใจว่ามันเป็นอัตตานั่นแหละจริงๆมันเป็นอนัตตาพูดมาถึงจุดนี้ก็คือเพื่อต้องการให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตานะไม่ใช่เป็นอัตตาเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์ดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกเราจะไม่ทุกข์ไงทุกข์เพราะยึดถือจะไม่ทุกข์ก็ต้องไม่ยึดถือยึดถือเพราะอะไรนะมีความเพลินความพอใจจะไม่ยึดถือได้เพราะอะไรต้องถอนความเพลินความพอใจไงจะถอนความเพลินความพอใจได้ไงต้องเห็นมันตามความเป็นจริงเราจึงต้องเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาเพราะเห็นความเป็นอัตตาเนี่ยเราเห็นมานานแล้วเรายึดถือมันแล้วเราจึงมาเกิดตรงนี้เรายึดถือมันแล้วเราจึงมาได้ยินสิ่งนี้กันในที่นี้เราจึงต้องพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาเราจะเห็นด้วยความเป็นอนัตตาได้ยังไงเป็นเรื่องที่เรามาพิจารณาในวันนี้แต่ประการที่ท่านผู้ฟังต้องเห็น 1. สิ่งที่เป็นอนัตตานี่นะมันจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของมันเองมันจะมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นข้อนี้เราต้องสังเกตดูเช่นอาหารมันไม่ได้อยู่ในจานมาหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วหรอกมันต้องมีคนทำมันต้องมีวัตถุดิบโอเคแสดงว่ามันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเอาเสื้อผ้าดูสิไปไงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะมันก็เป็นผ้าเป็นวัตถุดิบอะไรเขาประกอบกันมารถยนต์ล่ะก็ด้วยมันไม่ได้ออกมาเป็นรถยนต์อย่างนี้มาตั้งแต่วันแรกมันต้องมีวัตถุดิบมีคนทำมีคนดีไซน์มีอินโนเวชันอะไรใส่ไป AI อ่ะ AI เมื่อก่อนมันมีที่ไหนล่ะ20-30ปีที่แล้วหรือว่าก่อนยุคคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันยังไม่มีหรอก AI อ่ะมันก็ต้องมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มี data center เขาต้องประกอบกันขึ้นมาก่อนแล้วมันถึงจะ มีไอ้เทคโนโลยีใดๆขึ้นมาได้ก็ตามเป็นอย่างนั้นแหละท่านผู้ฟังนี่คือข้อที่หนึ่งคือความที่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยมาจากสิ่งอื่นตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เขาบอกว่ามันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมีเงื่อนไขประกอบกันมาถ้าเปลี่ยนส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้นิดตรงโน้นหน่อยเอามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนกันไปรถยนต์เป็นต้นเอามามันก็มาจากรถม้าแทนที่จะใช้ม้าคราวนี้ใช้เครื่องยนต์เขาก็เลยเรียกว่ารถยนต์รถม้าที่มาติดเครื่องยนต์แต่ทำให้มันลู่ลมหน่อยๆแล้วก็เอามีประตูเข้าออกสองด้านล้อนี่ให้มันหมุนเร็วๆมันก็กลายเป็นรถสปอร์ตออกมานะแต่ถ้าเราปรับใหม่ให้ใส่คนได้เยอะๆขยายออกด้านข้างด้านหน้าด้านหลังใส่พลังขับให้มันรับทอร์ครับน้ำหนักได้มากๆมันก็กลายเป็นรถบัสนะหรือถ้าปรับใหม่เอามีพื้นที่ใส่ของแล้วเน้นใส่ของไม่ใส่คนก็เป็นรถกระบะนะมันเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยนี่เรียกว่าไม่เที่ยงประการที่สองเนื่องจากความที่มันเปลี่ยนตามเงื่อนไขปัจจัยไม่เที่ยงนี่นะมันทำให้เวลาที่มันเปลี่ยนไปแล้วนี่จะให้มันมาอยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมันจะไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้จริงมันคือสิ่งเดียวกันสังเกตไหมโดยความไม่เที่ยงเราสังเกตดูจากตัวเหตุว่ามีเหตุอะไรมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับสภาพมันได้ไหมถ้ามีมันไม่ใช่ตัวของมันเองละมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นมันไม่เที่ยงละส่วนทุกข์นี่คือดูที่ตัวผลตัวผลว่ามันจะคงอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมล่ะถ้าบอกว่าเหตุมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็จะพบว่าผลนี่มันจะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ความที่มันทนไม่ได้นี่แหละเขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่ไม่ใช่แค่ว่าเป็นทุกขเวทนาอย่างเดียวนะทุกฝังแต่มันยังรวมถึงสุขด้วยเพราะว่าสุขนี่ก็ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ตลอดเวลาสุขเวทนาเนี่ยนะเพราะว่าสุขเวทนาเนี่ยมันหายไปดับไปได้สุขเวทนาเนี่ยท่านจึงบอกว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความที่มันไม่มีอยู่แต่ว่าที่มีมันก็สุขหรอกแต่จังหวะที่มันไม่มีเนี่ยมันกลับเป็นทุกข์ขึ้นมาจังหวะที่มันเปลี่ยนแปลงจากสุขมากเป็นสุขน้อยสุขน้อยเป็นสุขมากความเปลี่ยนแปลงของมันนี่แหละทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นี่แหละเรียกว่าทุกข์นี่คือประการที่สองประการที่สามก็สืบเนื่องกันต่อมาทุกฝังเราจะพิจารณาเห็นสิ่งใดโดยความเป็นอนัตตานี่เราดูคุณสมบัติตรงนี้ว่าข้อที่สามคือมันจะมีความเกิดได้มันจะมีความดับได้มีความเกิดมีความดับเวลาที่ตั้งอยู่แล้วจะมีสภาวะอย่างอื่นเกิดขึ้นเกิดได้ดับได้และเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอื่นๆปรากฏอย่างเช่นต้นไม้ท่านฟังต้นไม้เราปลูกมันนี่มันไม่มีใช่ไหมปลูกมันเปลี่ยนจากเมล็ดมันก็กลายเป็นต้นขึ้นมาเราก็ลดน้ำลดอะไรไปต้นมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดนะเดี๋ยวใบมันก็ร่วงเดี๋ยวดอกมันก็ออกเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏไอ้ผลที่ปรากฏมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะเดี๋ยวมันก็สุกบ้างเดี๋ยวมันก็หล่นบ้างเดี๋ยวมันก็เน่าบ้างบางทีไม่ลดน้ำเดี๋ยวมันก็ตายบ้างต้นไม้ด้วยรถยนต์ด้วยเอาเราดูแลมันดีขนาดไหนก็ตามเดี๋ยวมันพังได้นะอาจจะยังไม่พังแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้สีหม่นหมองลงต่อให้มันไม่หม่นหมองลงมันเหมือนเดิมแต่บางทีเทรนด์ของสีเปลี่ยนแปลงไปอย่าไปทำสีใหม่อย่าไปแรปใหม่ให้มันเป็นสีนั้นอะไรก็ตามท่านผู้ฟังเราพิจารณาดูสิ่งของของเราเสื้อผ้าของเราบอกโอ้เนี่ยเสื้อผ้านี่ดีมากเลยใส่มา25 ปีแล้วเมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมเกิดได้ในขณะที่ตั้งอยู่มา25 ปีเนี่ยสีมันไม่เหมือนเดิมสีมันหม่นหมองลงหรือบางทีมันมีจุดที่ขาด มีจุดที่กระดุมหลุดมีจุดที่เปื่อยไปต้องปะต้องเย็บมีภาวะอย่างอื่นปรากฏหรือแม้แต่สถานที่ท่องเที่ยวอะที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ตามหน้าผาภูเขาทะเลท้องฟ้าที่คุณไปเที่ยวไปดูนี่เหมือนกันมีภาวะอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปเอาแค่ว่าต่อให้มันคงที่เหมือนเดิมเลยนะแบบหน้าผานี้20 30 50ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นเอาแต่ว่าต้นไม้มันเปลี่ยนอยู่นะที่เกาะอยู่กับหน้าผานั้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่มันขึ้นทุกวันตกทุกวันมันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีภาวะอื่นๆปรากฏภาวะร้อนภาวะเย็นภาวะแสงสว่างภาวะมืดมีภาวะที่คนมามากคนมาน้อยความ fluctuation ความเปลี่ยนแปลงภาวะต่างๆของมันก็เพราะนี่แหละมันมาจากการที่มันมีเหตุมีปัจจัยดนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ภาวะต่างๆก็เกิดขึ้นดับไปเปลี่ยนแปลงไปนี่คือประการที่3ท่านมาประการที่4ตะบวงเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาที่ว่ามันมาประกอบกันนี่มันคือลักษณะของธาตุคำว่าธาตุนี่คือหน่วยเล็กๆที่มาประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยใหญ่ขึ้นมาเช่นในทางคณิตศาสตร์เราพูดถึงเส้นก็คือจุดนั่นแหละมาต่อกันถ้าต่อกันเป็นแนวตรงก็เรียกเส้นตรงถ้าต่อกันแนวโค้งก็เรียกเส้นโค้งมุมก็คือเส้นนั่นแหละมาทำมุมกันต่อกันแล้วเป็นมุมฉากมุมป้านต้องประกอบกันหรือร่างกายของเราก็ประกอบขึ้นจากอะไรอ่ะเห็นภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังข้างในก็เป็นอวัยวะเนื้อกระดูกเอ็นหัวใจปอดตับประกอบกันไออวัยวะนั้นก็ต้องประกอบกันจากเซลล์ประเภทนี้เซลล์ประเภทนั้นประกอบกันเซลล์นั้นก็ประกอบมาจากโมเลกุลอะตอมนี่คือทางชีววิทยาทางเคมีหรือบริษัทเอ้าบริษัทก็ประกอบจากพนักงานมีอาคารมีธุรกิจประกอบขึ้นมาประเทศชาติล่ะประเทศชาติก็ประกอบขึ้นจากประชาชนไงแล้วก็รัฐบาลแล้วก็ระบบการปกครองมันก็ต้องมีพื้นที่ประเทศบางประเทศไม่มีพื้นที่ท่านฟังเขาก็ไปอาศัยพื้นที่อื่นมันต้องอะไรๆมาประกอบกันขึ้นเป็นอะไรๆนี่คือลักษณะที่ความเป็นธาตุที่มาประกอบกันถ้ามีอะไรมาประกอบกันนี่เลยเป็นอนัตตาแน่นอนเป็นคุณสมบัติข้อที่4ของมันรถยนต์เสื้อผ้าตัวเราเองทุกอย่างที่ต้องมีส่วนประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้าชี้มือไปตรงไหนเนี่ยนะหรือนึกเรื่องอะไรเนี่ยนะท่านฟังมันต้องมีสารประกอบมีอะไรมาเชื่อมกันต่อกันคือทุกอย่างเลยว่างั้นนะที่เราจะนึกได้เคยเห็นสัมผัสมามันต้องมีอะไรมาประกอบกันแน่นอนนี่คือคุณสมบัติโดยความเป็นธาตุของมันจะแยกธาตุได้แยกส่วนประกอบได้ถ้ามาในประการที่5ไอ้สิ่งที่มาประกอบกันทั้งหมดนี่มันจึงต้องมีการสมมติเรียกขึ้นมาว่าอันนี้มาร่วมกันนั้นแล้วก็มาร่วมกันโน้นแล้วรวมกันแล้วจึงเรียกกำหนดชื่อใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นคนนี้มาร่วมกับคนนั้นแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทนี้ไอ้บริษัทนี้ตอนแรกมันไม่ได้มีอยู่ใช่ไหมล่ะมันเกิดได้แต่เพราะองค์ประกอบนั้นประกอบนี้มาเราเรียกชื่อบริษัทของเราว่าบริษัทXYZ นี่คุณต้องกำหนดขึ้นมาใหม่นะคุณต้องสมมุติมันขึ้นมาใหม่เรียกชื่อมันใหม่ขึ้นมาความที่เราต้องกำหนดสมมุติเรียกว่าอันนี้ประกอบกันใหม่แล้วมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีการสมมุติเรียกตามอะไรอ่ะก็เรียกตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของมันเนี่ยแหละรถยนต์เนี่ยเกิดมาจากรถม้าใช่ไหมล่ะรถม้าเขาก็เรียกว่ารถม้าอยู่แล้วแต่เอาม้าออกเอาเครื่องยนต์ใส่ลงไปก็คุณจะเรียกว่าอะไรมันประกอบกันแบบนี้มันไม่ใช่รถม้าเอาก็เลยต้องเรียกรถยนต์ชื่อใหม่ก็จึงปรากฏขึ้นมาสมมุติเรียกขึ้นมาตามอะไรตามเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ที่มันประกอบกันมาแล้วแหละเป็นธาตุใช่ไหมมาประกอบกันแล้วนะแยกส่วนออกมาเป็นส่วนๆได้

ไทยแลนด์อย่างนี้หรือโทรศัพท์มือถือนี่เมื่อก่อนไม่มีนะทุกฝั่งก็เขียนจดหมายกันเอาทีนี้พอเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็ส่งโทรเลขเอาทางไกลโทรเลขนี่แหละเพราะมันต้องเป็นรหัสไงมันส่งข้อมูลเยอะไม่ได้ทีนี้พอเข้ารหัสอะไรต่างๆเฮ้ยเริ่มมีข้อมูลเยอะส่งได้เป็นเสียงเขาก็เรียกเทเลโฟนไงโทรศัพท์ศัพท์คือคำพูดกับเปลี่ยนชื่อใหม่ไปอีกเพราะอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปพอมันเริ่มเป็นระบบไร้สายก็เลยโทรศัพท์มือถือพอมันเริ่มมีแอปมากขึ้นมีอินเทอร์เน็ตนั่นนี่ก็เลยเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนขึ้นมาเออมันเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าแบรนดิ้งเฉยๆแต่เพราะเหตุปัจจัยเงื่อนไขท่าที่มันประกอบกันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยเงื่อนไขของมันจึงทำให้ต้องมีการสมมุติเรียกกันขึ้นมาใหม่สมมุติโดยความเป็นอย่างนั้นสมมุติโดยความเป็นอย่างนี้ตามอะไรนะตามปัจจัยปรุงแต่งสมมุตินั่นแหละที่กำหนดขึ้นมาใหม่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสมมุติแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธาตุนะที่มาประกอบกันนะเพราะนั้นถ้ามันมีสมมุตินี่มันก็ต้องมีจริงๆมันคืออะไรด้วยนะจริงๆคืออะไรมันก็คือสิ่งที่ประกอบกันนั้นขึ้นมาไงเช่นโทรศัพท์มือถือจริงๆมันก็คือซิลิคอนเป็นจอภาพเป็นชิปเป็นแบตเตอรี่มาประกอบกันจริงๆเป็นอย่างนั้นไอ้แบตเตอรี่จริงๆมันคืออะไรอ๋อมันก็ธาตุของสารเคมีประเภทนั้นประเภทนี้โลหะมาประกอบกันอย่างนี้แยกกันต่อไปอีกเป็นธาตุถ้ากับสมมติเนี่ยมันก็จึงมาต่อกันอะไรประกอบกันแล้วก็เรียกชื่อใหม่สมมติขึ้นมาว่าเป็นอะไรอะไรไอ้ที่เราสมมติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งแล้วเรากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่นี่นะตัวมันเองมันก็ไม่ได้รู้ด้วยแหละว่ามันคือสิ่งนี้อย่างเช่นเหล็กตรงนั้นที่เราว่านี่เหล็กนี่เป็นธาตุที่มันประกอบกันเป็นรถยนต์เนี่ยนะเหล็กตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือรถยนต์คือเพราะว่ามันก็คือเหล็กอะแหละแต่มันพอทำงานตามเงื่อนไขปัจจัยเราเคลื่อนไหวได้แล้วเราเรียกว่ามันเป็นรถยนต์ขึ้นมาหรือภูเขาตรงนี้อะภูเขาตรงนี้มันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นประเทศไทยนะหรือดินแดนตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันคือประเทศกัมพูชานะก็ฉันก็อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเธอจะกำหนดเรียกฉันว่าเป็นยังไงอ่ะอาจจะเรียกว่าฉันเป็นเขตแดนของกัมพูชาเธอก็กำหนดเรียกเอานี่จะเขตแดนวันนี้ฉันเขตแดนของประเทศไทยก็กำหนดเรียกเอาตามอะไรอ่ะตามเงื่อนไขปัจจัยละใครจะมายึดถือครองพื้นที่ตรงนี้ต่างฝ่ายต่างยึดบนพื้นที่เดียวกันก็ยังได้นะก็แล้วแต่จะเขียนแผนที่ก็กำหนดเอาสมมติเอาใช่ไหมแต่ตัวมันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกว่ามันเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นสักแต่ว่ามันก็เป็นสักว่าภูเขามันก็เป็นสักว่าเหล็กหรือคาร์บอนอะตอมในร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นธาตุนี่มันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าอันนี้ใช่เป็นหัวใจนะในหัวใจของท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรือกระดูกนะในกระดูกท่านผู้ฟังนี่มีคาร์บอนอะตอมอยู่นะหรอไม่ได้มีแต่แคลเซียมหรอมีคาร์บอนด้วยแล้วมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกมันไม่รู้เดี๋ยวขอโทษมันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือคาร์บอนอะตอมเพราะไอ้ที่เรากำหนดเรียกว่าอันนี้คือคาร์บอนเราสมมติเอาเหมือนกันนะเรากำหนดเรียกว่านี่คือเหล็กนะคือที่พูดเนี่ยครับพระอาจารย์ไม่ได้สอนวิชาเคมีฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ใดๆนะแต่ยกตัวอย่างเฉยๆตัวอย่างอื่นก็ได้เช่นเสียงโทรศัพท์เสียงที่เขาพูดผ่านมาโทรศัพท์ที่มันต้องมีลำโพงตรงนั้นแล้วผลิตเสียงออกมานี่สมมติเป็นคำด่าแล้วกันนะก็ด่าเราผ่านทางโทรศัพท์โอ้ยเจ็บจี๊ดเลยไอ้โทรศัพท์นั่นน่ะลำโพงที่มันเปล่งเสียงออกมานั่นน่ะมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่านั่นคือคำด่ามันก็เปล่งเสียงตามที่เขาว่าก็วางมาไงก็ปล่อยเปล่งเสียงไปงั้นน่ะหรือแม้แต่คำพูดตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่าขึ้นเป็นภาษาพ่อขุนรามเนี่ยมันก็เป็นเสียงเป็นไวเบรชั่นเป็นลักษณะคลื่นที่มันก็ไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่ามันเป็นคำด่าหรือคำไรหรือคำชมมันไม่รู้หรอกเพราะนั่นคือเราสมมุติเอาอย่างเช่นว่าถ้าคนอื่นก็ด่าเป็นภาษาฝรั่งเศสให้เ

0: ฟังเนี่ยนะเราจะเข้าใจว่าเออนี่มันคำชมด้วยก็ได้เราเข้าใจผิดไปเองเรากำหนดไปเองสมมติไปเองแต่คำพูดเสียงนั้นเนี่ยมันไม่ได้รู้หรอกคุณผู้ฟังว่ามันเป็นอะไรอะไรลักษณะตรงนี้เรียกว่ามันเป็นสักแต่ว่าเสียงก็สักว่าเสียงกลิ่นก็สักว่ากลิ่นพืชก็สักว่าพืชมันไม่ได้รู้มันจะเรียกชื่อนั้นชื่อนี้สมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างเชื้อไวรัสเนี่ยโควิดเนี่ยท่านผู้ฟังที่มันฆ่าคนไปตั้งเยอะนี่มันไม่ได้จะมารู้หรอกว่ามันคือฉันคือโควิดนะฉันเนี่ยโอ้ให้เกิดความปั่นป่วนไปทั่วโลกมาแล้วมันไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังเอาแล้วใครที่รู้อ่ะก็เราเท่านั้นแหละที่รู้ไอ้ความที่เป็นอัตตาตัวตนของเราเท่านั้นแหละที่มันจะรู้มันคือฝั่งที่เป็นอัตตาไงพอเรารู้ว่าอันนี้มันเรียกว่ารถยนต์นะอ่ะมันคืออัตตาไงเรารู้ว่านี่คือเขตแดนประเทศไทยนะของฉันนั่นของกัมพูชานะเอาคนนี้คืออัตตาไงแต่ความเป็นอนัตตาเนี่ยท่านผู้ฟังตัวมันเองพื้นที่ตรงนั้นเชื้อโรคนั่นสสารตรงนั้นมันไม่ได้รู้หรอกท่านผู้ฟังว่ามันเรียกว่าอะไรนั่นคือคุณสมบัติของความเป็นอนัตตามันเป็นแต่สักว่าจะเรียกว่าอะไรก็เรียกมันเถอะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นของมันความเป็นสักว่าเนี้ยเป็นคุณสมบัติข้อที่6ด้วยในข้อนี้ท่านผู้ฟังไอ้ความที่ว่าถ้าจะมาเถียงกันว่าเฮ้ยไอ้เนี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นสิอีกคนนึงบอกไม่ใช่หรอกมันต้องเป็นอย่างนั้นเอาก็สมมติคนละแบบไงสมมติคนละแบบแล้วมาเถียงกันเรื่องที่มันสมมุติขึ้นเนี่ยมันจึงมีคุณสมบัติข้อที่7ต่อมาว่ามันจะมาหาสาระแก่นสารอะไรกันตรงนี้มันจะไม่มีสาระแก่นสารตรงที่เป็นอนัตตานี้คือตรงที่เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตานั่นแหละมันจะไม่มีสาระแก่นคือแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นของตัวตนเนี่ยมันจึงเข้าใจว่าเป็นสาระแก่นสารแต่จริงๆมันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันเป็นสมมุติความเป็นสาระแก่นสารเพราะอันนี้เราเข้าใจว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมล่ะในสิ่งที่จริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นสาระแก่นสารอะไรเพราะมันเป็นสมมุติมันเป็นอนัตตาความเป็นสาระแก่นสารของมันจริงๆอ่ะไม่มีเปรียบเทียบกับอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เหมือนของในความฝันของในความฝันไม่ใช่ของจริงนะเราฝันไงนอนหลับฝันไปว่าโอ้ได้ไปที่นั่นโอ้ได้เป็นสิ่งนั้นในที่ที่เรายังไปไม่ถึงสิ่งที่ต้องการทำให้สำเร็จในความฝันนี่มันสำเร็จแล้วแต่พอตื่นมาเป็นไงโอ้ยังไม่สำเร็จยังไม่ได้ไปถึงที่นั้นยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นแม้แต่ฝันมันฝันดีจริงๆนะก็นั่นแหละมันก็แค่ฝันไงยังไม่ได้เป็นจริงหรือเปรียบด้วยต้นกล้วยต้นกล้วยเขาไปตัดมาทำไมอ่ะเขาจะไปทำกิจเนื่องด้วยแก่นไม้เขาต้องเอาแก่นไม้ไปทำเสาบ้านไปทำบันไดไปต่างๆเขาไปเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งเป็นต้นใหญ่มีลำต้นตรงก็เลยไปตัดมาตัดมาเสร็จปุ๊บเอาปอกกาบออกดูจะเอาแก่นที่อยู่ข้างในปอกกาบออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นไงมันจะไปเห็นแก่นได้ไงโอ้แก่นไม่มีมาเอาต้นกล้วยแก่นไม่มีไม่มีเพราะมันไม่มีแก่นในต้นกล้วยหรือเปรียบเหมือนพยับแดดเวลาเราเดินทางต่างจังหวัดขับรถไกลๆเนี่ยถนนตรงๆนี่เวลาเที่ยงวันอากาศร้อนๆบนพื้นผิวถนนเราจะเห็นเหมือนกับมีน้ำอยู่บนพื้นถนนแต่เกิดในที่ที่มันแห้งมากๆทะเลทรายเงี้ยเราจะเห็นแบบโอ้เหมือนเป็นโอเอซิสอยู่ข้างหน้าเลยไอ้ความที่มันมี projection ภาพสะท้อนตรงนั้นให้เห็นเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่พอไปถึงตรงนั้นจริงๆนะตรงหวังมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่นี่นะคนนั้นมันคือพยับแดดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งหรือเปรียบเหมือนกับของยืมเขามาเช่นเรายืมเงินเขามายืมเสื้อผ้าเขามา ถึงเวลานี่เขามาเอาคืนนะเขามาเอาคืนไปแล้วบอกนี่ของฉันเอามันจะเป็นของเธอได้ไงก็มันของเขาอ่ะเรายืมเขามาก็ต้องคืนเขาไปเปรียบเหมือนคนยืมเสื้อผ้าสร้อยคอของเครื่องประดับต่างๆใส่ลงเกวียนน้อยแล้วก็ขับผ่านไปตามชาวร้านตลาดชาวร้านตลาดที่ว่าโอ้เนี่ยคุณดูสิคนมั่งคั่งร่ำรวยเขาใช้สอยชีวิตกันอย่างนี้นี่เองเคยไหมคนลงโซเชียลอะรถหรูกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านั่นของยืมทั้งนั้นนะก็ว่าของยืมเนี่ยคือถ้ายืมจริงๆอะมีเจ้าของเขาเห็นอ้าวนี่กระเป๋าฉันนี่นะรถฉันนี่นะโอ้ยเขาทวงคืนเอาไปตรงไหนก็ต้องคืนเขาตรงนั้นแหละบางคนจะบอกว่านี่ฉันซื้อของฉันเองไม่ได้ยืมใครยืมทำไมวังทำไมจะไม่ยืมก็ถ้าไม่ยืมคุณต้องเอาไปได้หมดทุกที่ปะล่ะใช่ปะล่ะใช่สิก็ฉันถือไปต่างประเทศฉันใช้ตรงบ้านฉันเดินทางไปไหนฉันก็ไปได้แล้วถ้าตายไปแล้วเอาไปด้วยได้ไหมโอ้ตายไปเอาไปได้ยังไงก็ไม่ได้ก็นั่นแหละยืมเข้ามายืมโลกนี้มาเฉยเพราะพอตายไปเอาไปด้วยไม่ได้นะเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าสิ่งของเงินทองบ้านรถยนต์เอาไปด้วยไม่ได้นะมันจะขนไปยังไงอ่ะก็นั่นแล้วยืมเข้ามายืมโลกมาเฉยเป็นเปรียบด้วยของยืมหรือเปรียบด้วยนักแสดงมายากลคนเขาเล่นมายากลเสกอันนั้นให้หายไปได้อันนี้ให้ปรากฏขึ้นมาได้ไม่ใช่ว่าเขามีเวทมนต์หรือมีคาถาแต่เป็นกลลวงเฉยเป็นกลลวงที่ทำให้เราเห็นเราเข้าใจไปว่ามือเขาทะลุไปสิ่งนี้ได้เดินข้ามไปตรงนั้นได้อ่านจิตคนได้นี่เรียกเป็นมายากลสาระแก่นสารจริงๆในสิ่งนั้นน่ะไม่มีหรือเปรียบเหมือนกับฟองน้ำคือโฟมตามแม่น้ำที่มันจะมีโฟมลอยมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นแม่น้ำที่มันสกปรกนะสมัยก่อนมีการปล่อยของเสียลงแม่น้ำสกปรกนี่น้ำมันตีกันมันเกิดเป็นโฟมขึ้นเป็นฟองขึ้นเราเข้าใจว่านี่ก้อนฟองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกาะได้จับได้เป็นของแข็งแต่พอไปจับไปเกาะอ้าวแตกออกเพราะเป็นฟองเป็นอากาศอยู่ข้างในไม่ได้เป็นของแข็งสิ่งใดที่จะมันคงถาวรใดๆแก่นสารเนี่ยไม่มีหรือต่อมน้ำเป็นเปรียบเทียบเวลาฝนตกลงบนน้ำฝนนี่คือเม็ดน้ำใช่ไหมหยดลงบนน้ำอีกที่อยู่บนพื้นจะมีต่อมน้ำกระจายออกต่อมน้ำที่แตกออกมานี่มันอยู่แป๊บเดียวที่ว่าดูเหมือนเป็นก้อนเป็นอะไรมันแตกโป๊ะออกเลยมันไม่ได้เป็นแก่นสารสาระคือลักษณะที่ท่านบอกว่าแก่นสารนี่นะไม่มีต่อมาในคุณสมบัติข้อที่8ท่านผู้ฟังคือความที่มันจะสืบต่อลักษณะของมันอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆคือสิ่งที่เป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมันจะสืบต่อความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงมาด้วยเช่นรถยนต์นี่นะมันประกอบมาจากเครื่องยนต์จากเหล็กจากหญ้าจากไม้จากวัสดุอะไรก็แล้วแต่วัสดุเหล่านั้นเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงอยู่แล้วมาประกอบเป็นรถยนต์รถยนต์ก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ด้วยตามต่อมาคือนี่คือความจริงไงที่มันเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหรือเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงเสื้อนี่มันก็ประกอบมาจากผ้าก็ประกอบมาจากได้ก็ตามผ้าก็ตามวัสดุอะไรที่มันประกอบกันมามันก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาประกอบกันมาเป็นเสื้อผ้าก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันตรงนี้แหละที่ทำให้บางคนเนี่ยเข้าใจผิดจริงๆความจริงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เข้าใจผิดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกนักเคมีวงวิทยาศาสตร์นี่จะเข้าใจผิดในข้อนี้ได้เขาต้องการผลิตสารอะไรที่มันมั่นคงถาวรทนความร้อนเหนียวหนึบเอาบางอย่างมาประกอบกันสองอย่างมันไม่เหนียว มาประกอบกันปุ๊บโดยเทคนิคพิเศษนี้เออเหนียวขึ้นมาเออสิ่งอะไรที่มันเป็นสีไม่ใสทึบๆแสงแต่พอเราประกอบกันเสร็จปุ๊บเอ้ยทะลุแสงแสงทะลุได้เออมันใสขึ้นมาลองดูสิของดำๆของไม่ใสสองอย่างประกอบกันกลายเป็นของใสขึ้นมาได้นี่เปลี่ยนองค์ประกอบของมันได้จากที่ไม่ได้ทนความร้อนสองอย่างมาประกอบกันทนความร้อนได้มากขึ้นเออเดี๋ยวคอนกรีตอย่างเงี้ยอ่ะผงใช่ไหมผงมันไม่ได้จะแข็งแรงอะไรผสมกับทรายผสมกับน้ำอ้าวเฮ้ยมันเป็นของแข็งขึ้นมาเฮ้ยทนได้ขึ้นมาคอนกรีตอย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านสร้างอะไรได้นี่คือเทคโนโลยีนี่หรืออย่างเหล็กอย่างชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์นี่แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยมันเคลื่อนที่เองไม่ได้นะแต่พอมาประกอบกันปุ๊บเฮ้ยมันเคลื่อนที่ได้ขึ้นมานี่ก็เรียกเทคโนโลยีอันนี้คือเข้าใจผิดท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเข้าใจสิ่งสมมติเราก็สมมติไปเรื่อยไงสมมติว่าอันนี้ก็เรียกอันนั้นมีกระสวยนี่ต่อมามันไม่รู้จบไอ้ที่มันไม่รู้จบเนี่ยเพราะว่าสาระแก่นสารนี่มันก็วนไปมันไม่มีสาระแก่นสารไม่มีเพราะมันไม่รู้จบไม่รู้จะเอาจับเอาตรงไหนจะจับเอาตรงนี้มันก็ดิ้นต่อไปจะเป็นกระสวยอย่างนั้นมันก็ดิ้นต่อไปอีกความจริงมันจึงหาไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติเราสมมติมันไม่ใช่สาจาอยู่แล้วไงมันก็เป็นสมมติใช่ไหมสาระแก่นสารจึงไม่มีในสิ่งที่เป็นสมมติคุณสมบัติอะไรต่างๆที่เราสมมติขึ้นมันก็คือของสมมติแต่ความจริงนี่เรากำลังพูดถึงตรงนี้ว่าคุณสมบัติที่มันจะต่อกันมาเนี่ยคือความจริงที่เรากำลังพูดเพราะถ้าเราจะพูดคุณสมบัติของความเป็นสมมติของมันต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันไม่รู้จบเรากำลังจะพูดถึงความจริงถ้าหล่อล้อมออกมาดูฝังมันก็จะได้แค่สามอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านคัดมาให้แล้วกำหนดมาให้แล้วคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่เราจะเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือคุณสมบัติของความจริงที่เกิดขึ้นในของสมมุติทั้งหลายของสมมุติทั้งหลายที่มันไม่ใช่ความจริงเนี่ยความจริงจริงจริงของมันเนี่ยคือมองจากความที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคุณสมบัติ3ข้อนี้เป็นความจริงของมันเนี่ยจะสืบต่อไปเรื่อยๆของที่ไม่เที่ยงผสมกันรวมกันจะให้เที่ยงขึ้นมานี่ไม่ได้ของที่เป็นทุกข์ผสมกันรวมกันเราจะมาหาสุขในสิ่งนั้นน่ะคุณจะหาไม่เจอก็จะเจอแต่ความทุกข์สุขนี่ก็จะสุขจอมปลอมเฉยๆของที่เป็นอนัตตามารวมกัน 2-3 อย่างแล้วจะให้เป็นอัตตาตัวตนขึ้นมานี่มันจะไม่ได้จะเป็นแบบชั่วคราวจะไม่ใช่ของจริงจะเป็นของปลอมบางคนอาจจะเถียงนะอ๋อนี่ไงท่านพูดเมื่อกี้คอนกรีตอะคอนกรีตปูนเนี่ยมันแข็งอยู่นะน้ำไม่แข็งเป็นของเหลวซีเมนต์ทรายเป็นผงเป็นโครงสร้างใดๆไม่ได้แต่พอมันผสมกันเออเป็นคริสตัลเป็นของแข็งขึ้นมานี่แหละดีเอาแต่ว่ามันเที่ยงไหมเออทรายก็ไม่เที่ยงคอนกรีตก็ไม่เที่ยงแต่เพราะว่ามันมีคุณสมบัติของส่วนประกอบอื่นๆต่างๆต้องอาศัยกันถ้าคอนกรีตสัดส่วนไม่ตรงไม่ดีน้ำไม่ได้น้ำสกปรกคุณสมบัติคอนกรีตก็ไม่เหมือนเดิมมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไหมทนในสภาพเดิมไม่ได้คอนกรีตเนี่ยโดนน้ำทะเลมันก็ถูกกัดกร่อนต่อให้เป็นสูตรกันน้ำทะเลการกัดกร่อนก็ยังมีน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีพังทลายได้นี่คือมันไม่เที่ยงทนในสภาพเดิมไม่ได้คุณสมบัติของสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการประกอบของส่วนประกอบต่างๆโดยความเป็นธาตุมาประกอบกันแล้วของใหม่ที่ปรากฏขึ้นมานั้นก็สืบต่อคุณสมบัติความจริงของเดิมมาด้วยคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของที่เป็นอนัตตานะมารวมกันเนี่ยเ เราจะมาหาความเป็นอัตตาเป็นของเราในสิ่งนั้นน่ะมันไม่ได้นะมันไม่ได้ทำไมจะไม่ได้มงคลว่าเอาก็เนี่ยฉันทำงานฉันหาเงินเงินของฉันเนี่ยบ้านของฉันฉันทำความดีนั่นนี่ฉันได้ตำแหน่งนี้มามีผลงานนี่ก็ตำแหน่งของฉันเราก็คือเป็นอัตตาตัวตนไงแต่เวลาที่เราลงไปเนี่ยลงสิ่งที่เป็นอนัตตาลงไปใช่ไหมไม่ว่าจะความคิดนึกอะไรต่างๆแล้วพอได้ตำแหน่งมาได้เงินทองมาบอกนี่จะเป็นอัตตาของฉันคุณเข้าใจผิดมันจะสืบต่อคุณสมบัติความเป็นอนัตตามาด้วยถ้าเราเข้าใจผิดเราจะทุกข์โดยช่วงยิ่งเรื่องสุขถ้าสิ่งที่มีความทนอยู่ได้ยากเป็นทุกข์หลายๆอย่างมารวมกันเช่นยายานี่มันมีส่วนประกอบของยานะเอาสารนั้นมาผสมกับสารนี้ออกคุณสมบัติอย่างนี้ซึ่งสารนั้นและสารนั้นเนี่ยมันมีวันหมดอายุมีความเสื่อมไปมีทุกข์อยู่มาผสมกันเนี่ยแล้วบอกนี่ยาเม็ดนี้จะสร้างความสุขให้จะทำให้คุณหายจะทำให้คุณดีขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะโอ้ยก็ส่วนประกอบของมันยังหมดอายุได้เลยมาผสมกันจะทำให้มันไม่หมดอายุได้มันจะไปยังไงไม่ได้ได้ก็จะได้แบบปลอมๆเฉยๆสุขแบบจอมปลอมจริงๆมันก็ทุกสุขแบบหลอกๆอ่ะจริงๆมันก็ทุกสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยก็ถ้าชั่วครั้งชั่วคราวก็จะไปเรียกสุขมันสุขจริงๆได้ไงมันคือทุกข์กันแหละชั่วครั้งชั่วคราวหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เนี่ยจะไม่ได้หาความมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงจะหาไม่ได้หาความเป็นตัวตนของฉันของเราเป็นเราในสิ่งที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาเราจะหาไม่เจอไม่ได้เรามาพิจารณาให้เห็นคุณสมบัติทั้ง8อย่างแล้วคือจริงๆถ้าจะพูดไปมันก็มีเยอะๆมากมายอธิบายกันได้ไม่รู้จบรวมยอดสำคัญสำคัญเหลือแค่3อย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาคือความจริงที่เป็นของกันและกันมีคุณสมบัติเดียวกันพิจารณาสิ่งนี้ไปเพื่อจะไม่ทุกข์ทำไมจะไม่ทุกข์ได้เพราะจะถอนความยึดถือยึดถือคืออุปทานในสิ่งที่เป็นอนัตตาได้ที่เรายึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาตัวตนเพราะความเพลินความพอใจไงแต่พอเราตั้งสติไว้พิจารณาเห็นอย่างนี้ความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นจะลดลงเพิกถอนออกเพราะความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตาลดลงเพิกถอนออกเหตุของความทุกข์ก็เป็นไงหายไปดับไปอุปาทานเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์มันคืออันเดียวกันกับตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานที่ตัณหามีเพราะมีอวิชชาอวิชชาตัณหาอุปาทานพวกนี้อันเดียวกันเป็นเหตุของความทุกข์ถ้ามีเหตุของความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราดับเหตุของความทุกข์ในที่นี้คืออุปาทานดับได้ไงนะเพราะเราถอนความเพลินความพอใจในสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นเราจึงไม่เข้าใจผิดเราจึงจะถอนความเข้าใจที่เป็นอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตาออกไปได้มันพลาดตรงนี้แหละทุกฝั่งเราดันไปเข้าใจสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ก็อย่างที่ว่าไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วมันเป็นเพราะความเพลินความพอใจตอนนี้เราจึงเข้าใจให้ถูกแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เป็นอนัตตาก็คืออนัตตานั่นแหละสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ของมันอยู่นั่นแหละพอเราเข้าใจถูกแล้วเราไม่ไปยึดถือทุกข์นั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือความไม่เที่ยงนั้นว่าเป็นของเราเราไม่ยึดถือสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นว่าเป็นของเราเขาจึงใช้คำว่า เนตังมะมะเนโสหัมมัสสมิณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะอะไรนะเพราะละความยึดถือละความยึดถือได้เพราะอะไรนะเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาทำให้จริงนะพอเราเห็นด้วยปัญญาในคุณสมบัติต่างๆของเป็นอนัตตานั้นแล้วเห็นความจริงแล้วความเพลินความพอใจลดลงดับไปถูกเพิกถอนออกความเข้าใจว่านี้ตัวเรานี้ของเรานี้เป็นตัวตนของเราเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาเนี่ยจะหายไปจะเข้าใจแทนว่าเป็นอะไรนะจะเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเนตังมะมะเนโสหมัสมิณเมโสอัตตาพอเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังทุกมันก็เป็นของทุกมันไปมันจะไม่เป็นของเราที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราดันเอาทุกมาเป็นของเราไงท่านผู้ฟังเราเอาสิ่งที่เป็นทุกมาเป็นของเราเนี่ยเราจึงทุกแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเออมันเป็นทุกนี่นะเราจะเอามาเป็นของเราทำไมเราก็ไม่เอาทุกมาเป็นของเราไงพอเราไม่เอาทุกมาเป็นของเราเราก็ไม่ทุกไงความทุกมันจึงถูกเพิกถอนถูกรื้อถอนถูกกำจัดออกไปได้เพราะเราไม่ยึดถือในทุกข์ไงด้วยอาการอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าจะกำจัดทุกข์ออกนั้นต้องทำให้สุขเกิดขึ้นทุกข์เพราะไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็จะทำให้มันสุขขึ้นโดยการมีนั่นมีนี่โอ้ยสิ่งที่มีมันก็มีคุณสมบัติของความเป็นทุกข์เหมือนกันยิ่งมีมากหมายถึงเอาสิ่งที่เป็นอนัตตาเห็นว่าเป็นอัตตาขึ้นให้มากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งมีมากกลับยิ่งทุกข์มันย้อนแย้งไงนี่คือลักษณะของกิเลสแต่ยิ่งมีน้อยกลับยิ่งสุขนี่คือตรงไปตรงมาของธรรมะไงแยกแยะแจกส่วนออกว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคืออุปาทานะตัณหานะอวิชชานะไปติดกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเป็นทุกข์ทันทีที่มันติดเพราะเราเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขที่เราเข้าไปติดเพราะเราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จริงมันคือสมมุติทั้งนั้นแหละที่เราเข้าใจผิดเพราะเราเห็นว่ามันเป็นของสวยงามเป็นของยั่งยืนดีงามแต่จริงเป็นของไม่สวยงามเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารเข้าใจแล้วเนี่ยหวังจะปล่อยวางได้ปล่อยวางอะไรก่อนนะปล่อยวางความยึดถือได้ปล่อยวางความยึดถือเนี่ยทำให้เรามีอิสระมากท่านผู้ฟังเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งนั้นเราจะมีอิสระในการดำเนินชีวิตมีอิสระในความคิดมีอิสระในการกระทำได้มากในความคิดการพูดการกระทำที่เราทำไปได้นั้นเนี่ยมันจึงเป็นทางที่เป็นอิสระเป็นทางตรงไม่ได้ทางวนละเป็นทางตรงไปในสู่ที่จะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงทางนี้จะมีองค์ประกอบที่เริ่มต้นด้วยอนัตตานี่แหละก็เริ่มต้นโดยสัมมาทิฏฐิมีองค์ประกอบ8อย่างมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดทางสายกลางนั่นเองมีนิพพานเป็นที่สุดจบนั่นเองไม่วนไปไม่ตันตึกไปตามสุดโต่งสองข้างไม่ยึดถือวางเนี่ยทุกฟังไม่ใช่ว่าวางขันห้านะไม่ใช่กำจัดความทุกข์นะเพราะทุกข์เนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของเขามีการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่ปล่อยวางกำจัดได้นี่คือกำจัดตัณหากำจัดอวิชชากำจัดความยึดถือเราเอาความรู้วิชาเนี่ยใส่เข้าไปในจิตของเรานี่อวิชชาจะดับไปมีความรู้ข้อนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออุปทานก็ดับไปจะมาเพลิดเพลินยินดีพอใจก็ไม่แล้วตัณหาก็ดับไปสิ่งเหล่านี้ดับไปตรงไหนความทุกข์ก็ออกไปจากจิตของเราตรงนั้นทุกข์ก็อยู่กับมันไปแต่เป็นคนละตัวกับเราความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะลดลงที่คนเรามันทุกข์มากเพราะตัวมันใหญ่มากไง ยึดถือมากตัวใหญ่มากความเป็นตัวตนมากพอกำจัดความยึดถือความเป็นตัวตนลดลงนะความเป็นตัวตนลดลงทุกลดลงทุกลดลงลดลงไปเรื่อยๆจนหมดเนี่ยหมดสิ้นเชิงทุกวันนั่นคือนิพพานเย็นและระหว่างทางก็มีความสุขด้วยสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาเนี่ยคือเราแสวงหาเนี่ยเราแสวงหาสุขเวทนาใช่ไหมหลีกหนีทุกเวทนาแต่มันคือทุกข์เหมือนกันเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เราเดินตามทางแล้วมีนิพพานเป็นที่สุดจบจะเป็นสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาเหนือกว่าทุกขเวทนาเหนือสุขเหนือทุกข์สุขนี้เรียกว่าสุขอันเกษมสุขในนิพพานสุขที่เกิดจากความสงบสุขที่เกิดจากการระงับเรามีความสุขที่เหนือจากความทุกข์อย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นเครื่องอยู่เป็นที่อยู่เป็นที่อยู่ที่เกิดขึ้นในใจภายนอกจะมีไม่มีก็ไม่ใช่ปัญหาละจะมีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดจะไม่มีก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดคือบางคนจะบอกว่างั้นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีเยอะแยะนี่จะเป็นคนที่ไม่มีปล่อยวางไม่ได้ไม่จริงปล่อยวางได้ทำได้ถ้าปฏิบัติถูกทำถูกเพราะนั้นขอให้ท่านผู้ฟังได้มาพิจารณาให้เห็นความเป็นอนัตตาเห็นจากสิ่งต่างๆแล้วน้อมเข้าสู่ตัวเราเองจิตใจเราจะเบาลงจะสว่างสวยขึ้นจะเห็นความจริงของชีวิตจะพบความสุขก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยโยนิโสมนสิการมีความไม่ประมาทมีความรอบคอบพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตั้งอยู่ในความสุขในภายในที่ท่านได้รับฟังอยู่นี้คือช่วงของจิตตะวิเวกและในการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่โซเชียลมีเดีย Facebook Fanpage YouTube Channel หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอภาคเอกชนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พร้อมเตรียมใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทกระตุ้นต่อเนื่อง
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับภาคเอกชนเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าได้รวบรวมข้อเสนอในทุกรูปแบบเพื่อเตรียมนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไปส่วนกรณีที่สภาพัฒน์เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้นายกรัฐมนตรีมองว่าสะท้อนถึงรากฐานเศรษฐกิจไทยที่ยังมั่นคงและแข็งแกร่งพร้อมขอบคุณประชาชนที่ร่วมการประคับประคองเศรษฐกิจทั้งนี้รัฐบาลตั้งเป้าสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยเตรียมใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดและเลิกขบวนรถเข้ากรุงเทพมหานครชั้นในเพื่อบรรเทาปัญหาจุดตัดทางรถไฟ
12: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันโดยสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดทางรถไฟ27จุดโดยมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันและเชื่อมต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะอื่นแทน พร้อมศึกษามาตรการเยียวยาค่าใช้จ่ายการเดินทางให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวม14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบสาเหตุและข้อบกพร่องด้วยความรอบคอบส่วนประเด็นใบอนุญาตพนักงานขับรถไฟนายพิพัฒน์ชี้แจงว่าปัจจุบันมีใบอนุญาตของรฟท.และใบอนุญาตตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางรางซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานจึงทำให้การออกใบอนุญาตของกรมการขนส่งทางรางยังไม่แล้วเสร็จชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งตั้งคณะทำงานย่อยเชิงรุก5คณะเร่งสรุปแผนงานภายในวันที่30พฤษภาคมนี้รับนโยบายรัฐมนตรีที่มุ่งแก้ปัญหาด่วน6ด้านหวังลดต้นทุนและยกระดับชีวิตเกษตรกร
13: นายกฤตชนนท์อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานย่อยเชิงรุก5ชุดเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด่วน6ด้านเช่นการลดต้นทุนปุ๋ยจากผลกระทบตะวันออกกลางการบริหารจัดการราคาผลไม้การแจกเอกสารสิทธิ์สปกและการวางระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้กำชับให้ทุกคณะทำงานย่อยเร่งจัดทำแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดเร่งด่วนส่งสรุปภายในวันที่30พฤษภาคมนี้โดยกระทรวงจะระดมทรัพยากรขับเคลื่อนมาตรการที่เห็นผลเร็วหรือควิกวินเช่นการส่งเสริมโซลาร์เซลล์การทำเกษตรแม่นยำและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมถึงการหาแหล่งนำเข้าปุ๋ยใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCGเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิบข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณพฤกแก้วพิบูลค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณพลอยครับสวัสดีครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนิสักนะครับและก็ช่าง Facebook Live ของเรานะฮะเป็นพี่แดนอัครเดชคัมภีระนะครับทักทายท่านผู้ฟังครับผ่านทั้งใน FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์ครับและวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับรวมไปถึงใน Facebook Fanpage ของข่าวยามเช้าด้วยนะครับในทุกช่องทางด้วยสวัสดีนะครับเช้านี้ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะ
1: แต่มีหนึ่งอย่างที่ขึ้นก่อนเพจข่าวยามเช้านะครับ
0: อะไรคะ
1: น้ำมันครับ
0: อุ๊ยแล้วเมื่อเช้าก็คือมันเป็นไฟบังคับที่ต้องเติม
1: ท่านเหรอ
0: ไม่ทันไง
1: ไม่มีทาง
0: เช้าไง
1: อ๋อใช่ คือถ้าเปลี่ยนเป็นว่าน้ำมันขึ้นตอน6โมงเช้าเนี่ยเราสองคนทันแน่นอน
0: ทัน
1: เพราะ
0: ขึ้น6โมงนะ
1: เพราะผมตื่นตีห้าตื่นมาปุ๊บน้ำมันขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วเมื่อคืนไม่ได้ติดตามข่าวช่วงของการประกาศน้ำมันขึ้น
0: เหมือนกัน
1: ก็นอนแล้วด้วย
0: เหมือนกันเดี๋ยวฉันมาถึงอ๋อเช้ามาอ้าวโอเคแล้วมันถึงไฟบังคับต้องเติมแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นมันไม่มีกลับบ้านไง
1: เหมือนกันเลยคือตอนนี้น้ำมันเนี่ยถ้าเกิดไม่เติมภายในวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือหมดทั้ง8ขีดแล้วแล้วก็เริ่มกระพริบแล้วด้วย
0: 44.95 คุณเราจะมาถึงในจุดที่น้ำมันลิตรละ45บาท
1: สำหรับนะฮะเรื่องของน้ำมันนะครับวันนี้นะครับน้ำมันดีเซลขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับผมแล้วก็ส่วนน้ำมันเบนซินนะฮะขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรด้วยก็คือเบนซินก็จะเป็นเบนซิน E20 แก๊สโซฮอล์ทั้งหมดขึ้นมา85สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่เมื่อตี5ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ทันแล้วล่ะอย่างน้อยเนี่ยคิดในแง่ดีคุณพลอยฮะเราเติมวันนี
0: ้
1: อย่างน้อยขึ้นแค่เมื่อเช้า
0: แต่ถ้าคืนนี้ขึ้นอีก
1: เพราะว่าเมื่อตอนที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้น3วันติดกันจำได้ว่าขึ้น70สตางค์แล้วขึ้นสัก50สตางค์มั้งคือขึ้น3วันติดกันเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยเติมก่อนเลยเผื่อพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นนะครับผม
0: ก็คือมองในแง่ดีเนาะนะคะเช้านี้มาติดตามเรื่องของอากาศกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยม
1: วิทยา
0: ใช่เมื่อวานตอนเย็นฝนตกดิฉันกลับบ้านออกจากนี่ประมาณ 6:30 น.
1: เมื่อวานแซวคุณอนนท์ว่าตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนไม่ตกเลยสักวันนะฮะ
0: แต่เมื่อวานนี้ตกแล้ว
1: ตกแล้วตกค่อนข้างจะหนักด้วยแต่ว่าตกช่วงประมาณสักไม่เกินชั่วโมงนึงแล้วก็หยุด
0: ไม่แต่เมื่อวานฝนตกรถไม่ติดนะดิฉันก็เตรียมใจแล้วว่าอาละอยู่บนท้องถนน 6:30 แล้วคนเลิกงานแล้ว
1: แล้วเปิดเทอมมันแรก
0: แน่นอนแต่ผิดคาด45นาทีถึงบ้าน
1: ใช่นะฮะฝนตกรถไม่ติดแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมน้องๆอาจจะเลิกเรียนประมาณสักบ่าย 3-4 โมง
0: อาจจะทยอยกลับ
1: พอเราสัญจรช่วงเวลาประมาณ 6:00 น. ทุ่มนึงเนี่ยหลายๆคนน่าจะถึงบ้านกันแล้วด้วย
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะวันนี้มาดูฟ้าฝนกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยามีการออกประกาศเตือนนะคะมาวันนี้เนี่ยเป็นฉบับที่13แล้วค่ะสำหรับการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะก็คือในช่วงวันนี้ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยแล้วก็ประกอบกับตอนนี้ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนยังไงคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังนะคะอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมบางพื้นที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะยังไงต้องเฝ้าระวังกันหน่อยช่วงนี้ส่วนช่วงนี้นะคะยังไงยังมีคลื่นลมสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ครับโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนะฮะก็พื้นที่ของระนองเองแล้วก็ลงมาถึงประมาณพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะครับคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรครับส่วนอันดามันตอนล่างนะครับตั้งแต่กระบี่นะครับรวมไปถึงในฝั่งของอ่าวไทยเนี่ยคลื่นก็ประมาณ 1-2 เมตรนะครับอย่างไรก็ตามทีสำหรับอันดามันตอนบนเรือเล็กถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งเพราะว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยนะครับทีนี้ครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่หลายๆคนอาจจะไม่รู้สึกผมก็เหมือนกัน
0: ดิฉันก็ไม่รู้สึก
1: เพราะว่าได้มีการสอบถามว่าคนที่อยู่อาศัยในอาคารตั้งแต่ชั้น2หรือประมาณชั้น3ลงมาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่คนที่อยู่ชั้น4ชั้น5ชั้น6เนี่ยนะฮะ อาจจะรู้สึกเพราะว่าเป็นชั้นที่สูงขึ้นไปอาจจะได้ความสั่นไหวมากขึ้น
0: คือเมื่อวานในน้อง NVT ทักมาถามว่ารู้สึกไหมว่าเวียนหัวหรือว่าแบบว่ามีสั่นๆนิดๆ
1: รู้สึกแต่เช้าเลยเพราะตื่นเช้าเวียนหัว
0: ไม่ไอ้คนละอาการเน
1: า
0: ะ
1: วินมากเลยนะ
0: อันนั้นไม่ใช่แผ่นดินไหวจ้า
1: อันนั้นตื่นเช้า
0: อันนั้นตื่นเช้าเนาะนอนดึกตื่นเช้าจ้าร
1: ู้สึกไหมฮะตอนที่อ๋อน้องทักมาถามว่ารู้สึกไหม
0: น้องทักมาถามว่ารู้สึกไหมแล้วก็บอกว่าไม่นะเราก็นั่งคุยเราก็คุยเพลินไง
1: นะครับแล้วก็เมื่อวานมีใน Facebook ผมมีเพื่อนที่พม่าของเขาเนี่ยคือออกจากตึกเลยน
0: ะ
1: แล้วก็มาอยู่ที่ลานจอดรถกันเลยนะครับ
0: เหมือนวันนั้นปีที่แล้วที่ประเทศไทย
1: ที่เราบอกเฮ้ยบ้านหมุนฉันแก่ไปแล้วเหรอฉันบ้านหมุนรีบวิ่งลงมามือถือลืมไว้บนชั้น2
0: ค่ะ
1: สรุปคืออันนั้นของจริงแล้วก
0: ็
1: มีโศกนาฏกรรมในประเทศไทยด้วยนะครับเมื่อวานครับกรมทรัพยากรธรณีมีการตรวจสอบเหตุเกิดแผ่นดินไหวนะครับในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ระดับความลึก10กิโลเมตรบริเวณจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนะครับใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาครับส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงในหลายพื้นที่รู้สึกได้นะครับซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับกรมทรัพยากรธรณีครับมีการออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 5.3 ครับที่ความลึก10กิโลเมตรประมาณสัก9โมงกว่าๆโดยประมาณ9โมง5นาทีของเมื่อวานนะครับผมตามเวลาในประเทศไทยครับเป็นแผ่นดินไหวขนาดปานกลางจุดนะครับเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวนั้นใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาก็จะใกล้ๆกับทางฝั่งภาคตะวันตกไทยแล้วก็ใกล้ๆกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรครับสาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายในทะเลอันดามันครับส่งผลให้ผู้ที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีเชียงใหม่ลำปางรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเบื้องต้นไม่มีรายงานความเสียหายครับโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติภัยครับก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ
0: ค่ะและเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แสดงความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยแล้วก็ปฏิบัติงานอยู่บนอาคารสูงเมื่อวานนี้คุณเจเศรษฐ์ก็เลยสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะเปิดบริการสายด่วน1531ในทันทีเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารแก่เจ้าของอาคารหรือว่าประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะคะตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยคือบางคนแพนิคพอเกิดปุ๊บอุ๊ยอาคารตึกจะถล่มไหมยังไงสังเกตยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาขึ้นมา
1: อาจจะเพราะว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแล้วหลายๆคอนโดแล้วกันที่เป็นอาคารสูงส่งผลทั้งร้าวมีรอยรั่วของน้ำต่างๆก็เลยต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไว้ว่าเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะมีบรรยากาศฝนตกรถติดแต่ว่ารถไม่ติดอย่างที่คิดนะครับแล้วก็เข้าสู่เรียกว่าช่วงของการเปิดเทอมของน้องๆกันเมื่อวานน่าจะเป็นวันที่เปิดเทอมทั่วประเทศวันแรกนะครับเพราะว่าบางเรียนเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเองจันทร์ที่แล้วนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็พฤหัสที่แล้วนะครับแต่สำหรับเรื่องนี้ครับเรื่องของการเปิดเทอมนะฮะมันดูกันหน่อยนะครับว่ารัฐบาลมีการคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่ย้ำมีการตรวจสภาพรถพัฒนาฐานข้อมูลครับและยกระดับมาตรฐานการเดินทางของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับเปิดเผยนะครับรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนครับในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับซึ่งทางรองโฆษกประจำสำนักนายกก็กล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนั้นเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศครับโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งประสานนะครับประสานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสอบสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากพบว่าถ้าไม่ผ่านมาตรฐานนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในการแก้ไขก่อนจะนำกลับมาใช้งานในการรับส่งน้องๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนครับนอกจากนี้ครับกรมการขนส่งทางบกนั้นยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครับในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ครับเพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรวมไปถึงครับมีการส่งเสริมการใช้ GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในการเดินทางครับทั้งนี้ครับยังมีการเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและก็นักเรียนครับตลอดจนครับศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตว่านี่คือรถนักเรียนนะครับเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่เข้าใกล้รถรับส่งนักเรียนเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยรถที่รับส่งเนี่ยเป็นรถตู้ธรรมดาซึ่งถ้าเขาไม่ติดว่ารับส่งนักเรียน
0: เราก็ไม่รู้
1: ใช่อาจจะมีป้ายพิเศษว่านี่คือรถรับส่งนักเรียนหรือไม่ในอนาคตต้องดูกันนะครับขณะเดียวกันครับยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ครับเพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนรวมถึงการส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับขี่สาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวมครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆใบขับขี่เนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือ15ปีขึ้นไปทำได้
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้อง18ปีขึ้นไป
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะมีการขยายเกณฑ์อายุด้วยหรือไม่นะฮะจากโครงการดังกล่าวนี้นะครับ
0: แต่เรื่องของการปลูกฝังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้เด็กเนี่ยมีวินัยจราจรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคือถ้าเขามีการปลูกฝังอ่ะการรับผิดชอบความจิตสำนึกในการขับขี่อะไรเงี้ยมันจะดี
1: ผมว่าเด็กไทยทุกคนมีการปลูกฝังเมื่อเราขับแล้วเราเจอคนปาดหน้าเราก็ปลูกฝังทันทีเลยว่าต้องอย่างไรนะฮะขับอะไรวะเนี่ย
0: บางคนเนี่ยเป็นลุกคนใจเย็นมากนะคุณพีแต่พออยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยโอ้โห
1: บางคนใช่ใจเย็นเวลาแบบทำงานค่อยๆใจเย็นนะเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแก้ไปได้พออยู่หลังพวงมาลัยเท่านั้นแหละนะฮะ
0: ใคร
1: ปาดหน้าปั๊บโอ้โหอารมณ์ขึ้นทันที
0: นะ
1: จริงๆอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่เด็กๆอาจจะเจอเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถแล้วก็เขาพยายามนะหลายๆคนที่เป็นพ่อแม่ก็พยายามจะอดกั้นแล้วก็จะไม่เรียกว่าไม่
0: แสดงให้
1: ไม่แสดงคำหยาบออกมา
0: ใช่
1: แต่บางทีก็เป็นการระบายอารมณ์แบบหนึ่งอย่างไรก็ตามทีครับเรื่องสำคัญเช่นทางม้าลายต
0: ้
1: องหยุดนะอันนี้หลายๆคนก็ปลูกฝังว่าทางม้าลายต้องหยุดให้คนข้ามเสมอหรือว่าถ้าไฟส้มอันนี้คือเตรียมเบรก
0: ไม่ใช่เหยียบ
1: เตรียมเหยียบไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดคันอีกฝั่งนึงมาก็รถชนได้เหมือนกันแล้วตอนนี้ต้องปลูกฝังนะฮะว่ารางรถไฟอย่าค่อมเลนนะ
0: อย่าค่อมเด็ดขาดนะคะพูดถึงเรื่องของรางรถไฟนะคะมาดูเหตุรถไฟชนกับรถเมย์กันบ้างมาดูความคืบหน้าค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์นะคะในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการพูดถึงความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ของพนักงานขับรถไฟและผลการตรวจร่างกายจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าพนักงานรถไฟคนที่ขับรถเนี่ยมีใบขับขี่ของรถไฟจริงถู
1: กต้อง
0: แต่ว่าเขายังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางซึ่งอันนี้มันเป็นกฎหมายใหม่ให้บังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมา
1: ใหม่มากจริง
0: ใช่
1: เพิ่ง2เดือนนี่เองบังคับใช้
0: ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ120วันค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิ
1: ม
0: แต่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ค่ะนอกจากนี้มีอีกประเด็นนึง
1: ครับ
0: ที่น่าตกใจบางคนช็อกเลยผลการตรวจร่างกายหรือว่าสกินเทสเนี่ยเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเขาพบว่าพนักงานขับรถไฟมีผลตรวจสารเสพติดเป็นบวกในทุกตัวยาที่ทำการตรวจ
1: น่ากลัวตรงว่าทุกตัวยาเนี่ยแหละ
0: ใช่โอ้ก็โหโหพอตรวจมาแบบอ้าวทำไมล่ะเป็นอย่างนั้นไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีทางกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปูพรมค่ะหาสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นของรถไฟขสมก.บขส.ก็โดนด้วยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้20พฤษภาคมนะคะแล้วก็สำหรับมาตรการการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเพื่อความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณธีรพงศ์บอกว่าตอนนี้ก็สั่งการไปแล้วให้รถขนส่งสินค้าปรับเปลี่ยนไปเดินรถเฉพาะในเวลากลางคืนเท่านั้นคือกลางวันเนี่ย ม่ให้เข้ามาเนื่องจากรถสินค้ามีน้ำหนักมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเบรกเนี่ยมากกว่ารถโดยสารทั่วไปแล้วก็ประสานขสมกจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อคอยอำนวยความสะดวกค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นนะคะกรณีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ1,500,000 บาทและผู้ที่ทุพพลภาพนะคะรายละ500,000 บาทด้วยกันแล้วก็เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันนะคะสำหรับคณะกรรมการกองทุนอุบัติภัยของสำนักนายกด้วยนะเพื่อที่จะเป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับผมพูดถึงในประเด็นของการเยียวยาทั้งผู้เสียชีวิตและการเยียวยาผู้ทุพพลภาพนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาครับเปิดเผยความคืบหน้าในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์นะครับที่แถวๆบริเวณของอโศกนะครับว่าขณะนี้มีครอบครัวของผู้เสียหายเข้ามาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายแบ่งเป็นชาวไทย6รายและชาวเมียนมา1รายครับส่วนอีก1รายนั้นอยู่ระหว่างการประสานเข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมครับทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่จะนำผล DNA ไปเปรียบเทียบกับข้อมูลผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนครับซึ่งสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั้นยืนยันตัวผู้เสียชีวิตก่อนมีการดำเนินเอกสารทางกฎหมายคาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะครับจึงจะสามารถให้ญาติเนี่ยรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับในช่วงเช้าของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันจันทร์นะครับพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นครับเป็นส่วนแขนและขาครับซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นของร่างใดครับแต่เชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนจากผู้เสียชีวิตทั้ง8ท่านที่เสียชีวิตไปอย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสน้อยมากที่จะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับเนื่องจากชิ้นส่วนที่พบมีขนาดเล็กครับทั้งนี้ครับสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับมีการประชาสัมพันธ์นะครับหากสงสัยว่ามีญาติสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวติดต่อเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ครับโดยควรเป็นญาติสายตรงและใช้เพียงบัตรประชาชนในการแจ้งข้อมูลเนื่องจากร่างผู้เสียชีวิตนั้นถูกไฟไหม้อย่างหนักทำให้ไม่สามารถตรวจลายนิ้วมือหรือฟันได้ต้องใช้การตรวจ DNA จากเลือดและกระดูกเท่านั้นครับ
0: ค่ะแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้นะคะหลายหน่วยงานก็ต้องถอดบทเรียนแล้วก็เตรียมความพร้อมดูแลเรื่องของความปลอดภัยบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องทบทวนกันอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คือต้องเรียกว่าอดีตผู้ว่าไหมเพราะว่าเม
1: ื่อ
0: วาน
1: ลาออกแล้ว
0: เนาะอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงมาตรการดูแลพื้นที่ในกทม.ค่ะหลังเกิดเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟที่อโศกดินแดงนะคะคุณชาชาติบอกตอนนี้สั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีการทบทวนจุดแยกทุกจุดเลยว่ามีการทำเครื่องหมายต่างๆครบถ้วนไหมแล้วก็จะอัปเดตในช่วงเมื่อวานนี้นะคะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานมีจุดตัดไปถนนต่างๆทำให้การจราจรเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ต้องประสานงานกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยในการ

0: าจารย์บอกในอดีตเนี่ยมันมีการทำโครงการยกทางรถไฟอยู่แล้วนะที่เคยทำสำเร็จมาแล้วเนี่ยในเส้นทางวิภาวดีรังสิตนะคะก็มี2แนวทางก็คือ1ก็คือการยกรถไฟหรือการสร้างถนนลอดใต้เข้ามาแต่การสร้างถนนลอดเนี่ยคือต้องดูให้ดีนะเพราะว่ามันมีระยะความลาดเอียงของถนนเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยในถนนเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยมันมีอยู่ใกล้เคียงกันแต่ถ้าหากทำการยกรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่จะต้องลองพิจารณาดูนะเพราะว่าอยู่ในโครงการที่ดำเนินการแล้วซึ่งทุกอย่างก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้วย
1: ถูกต้องนะครับก็ประเด็นรถไฟยังต้องติดตามกันในสัปดาห์นี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มีการติดตามกันในวันนี้เลยนะฮะก็คือวันนี้วันที่19วันอังคารนั้นเป็นวันที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็น่าจะมีในหลายเรื่องที่เข้าสู่ครม.ในวันนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับโดยครับเรื่องนี้ครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลครับกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติรับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนครับวินิจฉัยเกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทจะมีผลกับการดำเนินการของรัฐบาลหรือไม่ครับเรื่องนี้ครับศาลบอกว่ารับคำร้องและจะไปพิจารณาครับโดยให้กระทรวงการคลังชี้แจงภายใน7วันแต่ไม่ได้สั่งให้หยุดไว้ก่อนดังนั้นครับขั้นตอนใดๆก็ตามทีที่อยู่ในกระบวนการการกู้เงินหรือคณะกรรมการต่างๆก็ยังสามารถดำเนินการได้ต่อไปนะครับส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลนั้นจะพิจารณาชะลอการดำเนินการไว้ก่อนแม้ศาลนั้นจะไม่ได้มีคำสั่งซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็กล่าวว่าศาลไม่ได้สั่งและบอกว่าให้ไปชี้แจงเพราะเป็นอำนาจของครม.ที่จะออกพระราชกำหนดฉะนั้นรัฐบาลก็คงไปชี้แจงภายใน7วันแต่ขณะนี้ครับตนยังไม่ได้เจอกับทางรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ครับซึ่งเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายครับหากเจอก็คงจะสอบถามรายละเอียดครับส่วนโครงการนะครับผมคนละครึ่งพลัสที่กำลังจะเดินหน้าลงทะเบียนอยู่นั้นจะดำเนินการต่อได้เลยหรือไม่ทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็บอกว่ารัฐบาลกำหนดไว้ว่าวันที่25พฤษภาคมก็คือวันจันทร์หน้าจะเปิดให้ลงทะเบียนฉะนั้นก็คงจะเดินหน้าต่ออย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยมีการประชุมครม.และวันนี้มีเรื่องของคนละครึ่งพลัสที่จะเข้ามติครม.และจะมีการประกาศชัดเจนในวันนี้ว่าสรุปเหมือนเดิมไหมคือ25ลงทะเบียนใช้ได้คือมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนละ 1,000 บาทรวม 4,000 บาทวันนี้ก็น่าจะชัดเจนทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเนาะวันนี้ก็น่าจะได้ติดตามหลากหลายช่องทางของทางสวทเรานี่แหละ
1: วันนี้เป็นคุณอนนท
0: ์อ้าวคุณอนนท์ไ
1: ป
0: ใช่ก็รอแถลงกันได้ในช่วงสักประมาณ
1: บ่ายสอง
0: บ่ายสองเนาะบ่ายโมงบ่ายสองประมาณ
1: บ่ายสองครึ่งประมาณนั้น
0: อ่ะแล้วก็ติดตามรายการต่างๆอย่างมุนตะวันได้เลยเราจะมาอัปเดตแล้วก็รายการอื่นๆช่วงเย็นๆเนี่ยก็น่าจะได้ติดตามกันนะคะสำหรับผลอีกเรื่องนึงที่ดิฉันรอก็คือวันหยุด
1: วันนี้เหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: อ่ะวันนี้ก็จะมีการน่าจะมีการพิจารณาวาระว่าวันที่2มิถุนายนที่เป็นวันฟันหล่อนั้นจะประกาศเป็นวันหยุดหรือไม่คุณว่าไง
0: ดิฉันว่าก็มีลุ้นนะ50-50แหละ
1: ผมว่าไม่หยุด
0: หรอทำไมล่ะ
1: ไม่คือเราเห็นต่างกันได้ไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนพิจารณาใช่ไหม แต่ผมว่า2มิถุนายนไม่หยุด
0: ค่ะก็ต้องมารอดู
1: คุณว่าหยุดไหมโอกาสหยุดใช่ไหม
0: มีโอกาสก็มีโอกาสเพราะมันฟันหล่ออ่ะก็มีโอกาสอยู่นะ
1: ใช่ก็มาดูกันนะฮะเดี๋ยววันนี้น่าจะเห็นรูปร่างมากขึ้นในการประกาศของการแถลงผลการประชุมครม.ตอนนี้6:30 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟังตีค้องร้องข่าวกับคุณบุญมาศรีมานแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ไทยเทคโน

0: ให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้านพร้อมผลักดันให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมอาเซียนบิมสเทคสร้างโอกาสและเสถียรภาพของภูมิภาคครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไฟยาสมูรชิดกาซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยในฐานะที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่พร้อมหารือในประเด็นความสัมพันธ์และความร่วมมือที่สำคัญซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องเริ่มต้นเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างกันครับพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างท่าเรือระนองไปยังท่าเรือจิตตะกองรวมถึงการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเชียงใหม่ไปเมืองจิตตะกองเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางกันด้วยและนอกจากนี้ยังเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะการเกษตรและสาธารณสุขและการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าการสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานบิมสเทคของบังกลาเทศในช่วงปี2568ถึง2570และก็พร้อมทำงานกับสมาชิกทุกประเทศเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายร่วมกันพร้อมชูบทบาทประเทศไทยในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนบิมสเทคเพื่อที่จะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคมนาคมห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีได้เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์กช็อปผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศในวันที่21พฤษภาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยนายกรัฐมนตรีก็จะมอบโอวาทการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งจะมีการแบ่งกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มและสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมล่าสุดนั้นทางกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมสรุปผลการสอบสวนกรณีการเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมในวันที่20พฤษภาคมนี้แล้วเข้มว่าให้สั่งรถขนส่งสินค้าวิ่งเฉพาะกลางคืนและต้องตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถสาธารณะทุกประเภทด้วยนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าการณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถยนต์รถเมว่าล่าสุดนั้นก็มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายประเด็นเลยทีเดียว ดยจากการตรวจสอบก็พบเลยครับว่าพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวมีใบขับขี่ของรถไฟถูกต้องแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการยืนยันตัวตนในระบบสำหรับใบอนุญาตขับขี่ของกรมการขนส่งทางรางเท่านั้นเองซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาและอยู่ในระยะเวลาดำเนินการ120วันและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าพนักงานยังคงสามารถขับรถไฟได้ตามกฎหมายเดิมแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะต้องร่วมกันดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในฐานะเจ้าทุกข์ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำและดำเนินการทางคดีกับพนักงานขับรถไฟคันดังกล่าวด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้มีการปูพรมบังคับตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์กับพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเลยทีเดียวทั้งรฟท.การรถไฟแห่งประเทศไทยขสมก.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและบขส.บริษัทขนส่งจำกัดกันด้วยครับโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการแถลงผลการสอบสวนจากเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่20พฤษภาคม2569นี่นะครับพี่น้องต่อเนื่องในเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รัฐบาลก็ออกมาย้ำแล้วครับว่าให้ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บรถไฟชนกับรถเมย์ใช้สิทธิ์เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่หรือยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมประสานให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่รถไฟไปชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนั้นทางรัฐบาลก็ย้ำบอกว่าพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิ์ในการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บก็สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟคือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่นี่คือยูเซฟครับตามนโยบายของภาครัฐบาลที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยได้ครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างบอกว่าเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุเศรษฐกิจไตรมาสแรกของประเทศไทยขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของเอกชนเป็นหลักสูงสุดเลยทีเดียวในรอบ11ปีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ได้เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปีนี้คือปี2569ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่คาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3และก็โตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ร้อยละ 2.5 นั้นอันนี้เป็นผลมาจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวครับจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI พร้อมประเมินแล้วครับว่าหนี้สาธารณะในปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ68แต่ว่าอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรครับแต่ว่าในระยะข้างหน้านั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9 และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจจะขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572ครับและพร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตกันด้วย วิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตแล้วครับที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP ทางรัฐบาลเองจึงจำเป็นจะต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย Plus พร้อมกับรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19พฤษภาคม2569เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหากรณีเที่ยวบินมันยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้นำทางสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกพทกพทคืออะไรครับคือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยพร้อม11หน่วยงานลุยไปแก้ปัญหาในกรณีเที่ยวบินยกเลิกจากวิกฤตตะวันออกกลางบังคับสายการบินบอกว่าให้คืนเงินผู้โดยสารตามกำหนดพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนหากไม่ได้รับเงินคืนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มอบหมายให้นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลความคืบหน้าการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารกรณีสายการบินทยอยยกเลิกเที่ยวบินจากสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมัน 7A1 พุ่งกว่า3เท่าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำทางสคบไปผนึกกำลังกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อกพท.นี่แหละและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม11หน่วยงานด้วยกันเพื่อบังคับให้สายการบินคืนเงินผู้โดยสารตามกรอบเวลาชัดเจนเงินสด14วันบัตรเครดิตก็15วันเลยครับตัวแทนจำหน่าย60วันพร้อมเตรียมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายหากไม่ได้รับเงินคืนตามกำหนดกันด้วยและนอกจากนี้เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน2569และสั่งการให้ทางสคบบูรณาการประชุมร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจนได้ข้อสรุปครบทุกประเด็นแล้วและก็เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคในทุกมิติพร้อมกับย้ำอีกว่าทางรัฐบาลจะไม่ทิ้งผู้โดยสารคนไทยให้แบกภาระจากวิกฤตดังกล่าวครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังฝากย้ำอีกว่าสายการบินยกเลิกเที่ยวบินได้แต่ยกเลิกความรับผิดชอบไม่ได้โดยเด็ดขาดครับหากซื้อตั๋วแล้วถูกยกเลิกต้องได้เงินคืนครบถ้วนตามกรอบเวลาใครมีค่าเสียหายต่อเนื่องสคบก็พร้อมรับไปดูแลจนจบและหากผู้โดยสารที่ไม่ได้รับเงินคืนตามกรอบเวลาก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข116611666หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันโดยกระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18พฤษภาคม2569พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เป็นประธานแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาส เก่งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการตรวจสอบก็พบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันเลยครับโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกกันด้วยรวมไปถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนครับสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศไทยก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงหลายคลังมีการจ่ายน้ำมันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบนั้นยังเพียงพออยู่แต่ว่ากลับมีการชะลอการปล่อยน้ำมันออกมาจำหน่ายจนส่งผลให้เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ในช่วงนั้นและในขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็รับดำเนินการแล้วรวม4คดีอันได้แก่คดีกักตุนน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันในจังหวัดอ่างทองกรณีการขนส่งน้ำมันทางเรือจากภาคตะวันออกไปยังภาคใต้พบเรือจำนวน99เที่ยวครับที่พบความผิดปกติและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใน7จุดก็พบพฤติการที่เป็นการประวิงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจึงได้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในลำดับต่อไปครับพี่น้องและเรื่องของการกักตุนน้ำมันทางด้านกระทรวงพลังงานก็บอกว่าเอาผิดผู้ค้าน้ำมันที่กักตุนเก่งกำไรในช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันเลยทีเดียวโดยสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ออกมาระบุว่าทางกระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหากักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางก็พบผู้ค้าบางรายฉวยโอกาสเก่งกำไรจากเงินชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการแล้วนอกจากนี้ยังพบเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยนี่แหละครับของกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองและที่สุราษฎร์ธานีก็พบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังมีกระแสเงินสดหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทด้วยกันทางกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดกันแล้วโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตรา7พร้อมได้สั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและก็เตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดกันต่อไปก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันก่อนโดยเป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเหล่านี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์เร่งยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลเชิงลึกผ่านการพัฒนาแดชบอร์ดคาดการผลผลิตข้าวเพื่อช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีกันด้วยครับโดยกระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เชื่อมโยงข้อมูลหรือ Big Data ข้าวนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละครับผ่านการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์โดยเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าว โดยพบนะครับว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงซึ่งต้องพัฒนาระบบความแม่นยำและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ก็ตั้งเป้าว่ายกระดับระบบให้ใช้งานได้จริงภายใน2เดือนนี่แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการที่รัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกภายใต้นโยบาย4ไม่4ไม่คืออะไรกันบ้างมาฟังครับ4ไม่นั่นก็คือ 1. ไม่อ่อน 2. ไม่นอน 3. ไม่สวมสิทธิ์และ 4. ไม่มีสารตกค้างครับก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเลยทีเดียวเพื่อเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแล้วอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์และการส่งออกตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปี2569ให้มันมีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเลยแหละครับโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมได้ตอกย้ำภาพลักษณ์อีกว่าทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับพี่น้องและไปที่การเตือนเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ไปที่กรมไหนกันดีนี่ไงกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าววันนี้กับข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนให้รับมือฝนตกหนักทั่วประเทศไทยในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ครับโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้กล่าวว่าในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศที่มันแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาขอแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพร้อมอะไรพร้อมรับมือกับสภาวะฝนตกหนักและฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่องแล้วครับตั้งแต่วันไหนเอ้าจำและฟังกันให้ดีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายให้เตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับโดยประเทศไทยนั้นจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมทั้งในภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาและตีคองร้องข่าวครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะยังอยู่กับพลอยแล้วก็พีนะคะ
1: ครับผม
0: พอนะ
1: นะฮะช่วงนี้มีหนึ่งข่าวแล้วกันที่นำเสนอท่านผู้ฟังก่อนนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านตระหนักแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับผมซึ่งเรื่องของโรคอีโบลานะฮะชื่อนี้ได้ยินมาน่าจะเกือบ20ปีแล้วเหมือนกันสำหรับอีโบลานะครับโดยนะครับเน้นย้ำก่อนว่าไทยเรายังไม่พบผู้ติดเชื้ออีโบลานะครับแต่มีการเฝ้าระวังครับโดยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะฮะมีการพูดถึงนะฮะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกนะครับให้พูดถึงเรื่องของการประกาศการระบาดของโรคอีโบลาในพื้นที่ของทางคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกในทวีปแอฟริกานะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับชาติครับซึ่งเรื่องนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขมีการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวซึ่งโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยนะครับเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือว่าสารคั่นหลั่งอื่นๆเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามทีสรุปก่อนนะครับว่าตอนนี้นะฮะสำหรับโรคอีโบลาในไทยย้ำก่อนเลยว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับแต่อย่างไรก็ตามทีครับกระทรวงสาธารณสุขมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งดูอาการกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอาการเริ่มต้นของอีโบลานะครับจะคล้ายไข้ทั่วไปคือไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกตินะครับหากไม่ได้มีการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ย้ำว่าดูแลนะฮะมีการเฝ้าระวังแต่ว่าไม่มีการติดเชื้อในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะก็ต้องสังเกตอาการให้ดีนะคะบางคนคิดว่าเอ๊ะเป็นไข้หวัดเฉยๆหรือเปล่านะต้องดูอาการอื่นๆร่วมด้วยนะอย่างอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้บางรายถ้ามีเลือดออกเนี่ยมันไม่ปกติแล้วนะคุณ
1: ใช
0: ่
1: ช่วงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็หนักนะตั้งแต่ฮันตามาแล้วมาอีโบลาอีกก็มีการเฝ้าระวังกันต่อเนื่องนะครับ
0: ใช่ค่ะต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วันนี้เราไม่ได้คุยกับคุณผู้ฟังเลยนะขอบคุณคุณเขมิกาค่ะบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าฝนตกรินทั้งคืนที่เขาชะกันสระแก้วแล้วก็คุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณพี่รัวบอกข่าวยามเช้านะแล้วก็พี่สุนทรตีของร้องข่าวชัดเจนดีค่ะพี่ราตรีพี่สุวิทย์คุณข้าวหอมคุณวนิดาบอกสวัสดีคุณพลอยแล้วก็ทีมงานคุณพีด้วยนะคะตัวเมื่อวานนี้ที่แม่สะเรียงฝนตกชุ่มฉ่ำเย็นสบายเจ้า
1: น่าจะตกทั้งประเทศนะฮะสำหรับในวันนี้แล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ยาวๆไปถึงช่วงปลายสัปดาห์นะครับ
0: ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเห็นทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแต่ว่าคอมเมนต์รันเร็วมากเลยนะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วสำหรับเช้าวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับ
0: แล้วก็พร้อมกับทีมงานนะพี่สายชนนีสังนะคะแล้วก็พี่แดนอคเดชคัมภีระลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญกระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือน
1: ผู้นำสหรัฐตัดสินใจระงับแผนโจมตีอิหร่านหลังบรรดาผู้นำประเทศอ่าวอาหรับร้องขอให้ชะลอการโจมตีออกไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ไมล์สากลปัญชญาจันน้อย